0: พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
6: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
4: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
7: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
14: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้ แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิตอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมนักเรียนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสุรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการ

0: ่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
3: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
4: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
3: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
4: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์สวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมารีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
3: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
4: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
3: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
4: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ครับ
3: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
4: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
3: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
4: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
3: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
3: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
4: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะ ขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิบริการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
3: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
4: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
3: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
4: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
6: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ. ศ2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
9: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
8: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
9: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
8: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.thถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
10: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
11: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
10: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
12: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะ3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
10: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันภาแสนตุ้มรายงาน
6: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
13: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
1: ครับวันนี้วันที่24กันยายนนะฮะวันมหิดลนะครับ
2: ค่ะ
1: วันมหิดลเราก็รายการเรานี่ธง
2: เราจะมีธง
1: ที่ระลึกวันมหิดลนะครับ24กันยายน2569นะครับ
2: ค่ะ
1: คนสงสัยเอ๊ะทำไมธงสีส้มมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
2: ไม่ธงสีส้มเนี่ยเขาจะดูแบบนี้ค่ะว่าในวันนั้นๆของทุกปีอะค่ะ24กันยาตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันอะไร
2: ถ้าตรงกับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ปีนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีก็สีแสดสีส้มเพราะฉะนั้นธงเลยเป็นสีส้ม
1: เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วมันมีวันสีน้ำเงินไหม
2: ไม่มีคุณเราท่องกันตั้งแต่เด็กๆนะวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวแบบนี้นะคะ
1: แซวเล่นนะฮะประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยจะดึงพรรคสีเขียวคือกล้าทำเนี่ย มาร่วมรัฐบาลนะครับถ้าดูสมการทางการเมืองแล้วเนี่ยคนก็จับตามองว่าเมื่อสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูรับสีเขียวเข้ามาเนี่ยจะมีเก้าอี้ว่างเพียงพอหรือ เพราะเก้าอี้ว่างตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเก้าอี้จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมฮะแล้วจะไปริบเก้าอี้ตรงไหนเนี่ยมาให้กับสีเขียว
2: เก้าอี้เต็มหรอ
1: เชิญเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องมีที่นั่งให้กับเขา
2: ถูกต้อง
1: ถูกไหมฮะ
2: อ้
1: าวแต่ไปถามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านนายกก็ตอบชัดเจนเลยครับว่าสัญญาณยังมาไม่ถึง
2: อยู่ไกลใช่ไหมไม่ได้เปิดโรมมิ่งหรอ
1: ยุคไหนครับเนี่ย
2: อาจจะไม่ได้เปิดโรมมิ่ง
1: ยังไม่ได้คุยสัญญาณยังมาไม่ถึงนะครับส่วนเรื่องของอากาศนะครับก็มีการย้ำเตือนกันครับว่าสถานการณ์อากาศในช่วงนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็ให้ระวังเรื่องของ
2: ฝน
1: ตกถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเขาบอกว่าอุตุและปอพอเตือนฝนตกถล่ม70จังหวัดครับเอาละครับช่วงแรกของรายการนะครับเคารพธงชาติมาเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นะครับเราจะเห็นว่า 8:00 น.เช้าเนี่ยธงชาติไทยจะโบกสะบัดบนยอดเสา
2: ค่ะ
1: นะครับสงสัยไหมครับทำไมธงไตรรงค์ผืนนี้จึงมีกำลังพลังมหาศาลในการล้อมรวมใจคนไทยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวมาตลอด100กว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นของธงไตรรงค์เริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของธงไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมาร่วมฟังในประเด็นนี้นะครับไขคำตอบกันครับพูดคุยกับท่านพลตำรวจโทอัธกฤษฐ์ธาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเรื่องธงไตรรงค์เกียรติศักดิ์ไทยสู่109ปีแห่งความภาคภูมิใจครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะก่อนจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราก็ผ่านการใช้ธงมาหลายรูปแบบเลยจึงอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยเล่าถึงพัฒนาการของธงชาติไทยสักนิดค่ะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีที่เราอาจจะได้มีการใช้ธงแดงธงวงจักรมาจนถึงธงช้างเผือกนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยยังไงบ้างจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ครับก็ขออนุญาตเรียนคุยกันแบบสบายๆเลยนะครับเป็นว่าจากคำถามที่ท่านถามมานะก็เป็นที่ตระหนักทราบกันดีอยู่ว่า ธงเนี่ยคือสัญลักษณ์นะฮะของหน่วยกำลังกองเรือหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราจะย่อมาก็คือว่าใกล้ที่สุดประมาณยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพื้นธงสีแดงก็คือเป็นพื้นธงของกองกำลังของอยุธยาหรือไทยเรานะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเนี่ยพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในธงพื้นแดงเดิมครับแล้วก็จะมีตากงจักรแล้วตากงจักรคืออะไรท่านดูตากองทัพบกครับในเครื่องหมายเลยนะนั่นคือการตราคือกงจักรคือกองทัพตรงนั้นนะครับแล้วก็พอมารัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3เนี่ยก็จะมีในยุคนั้นเนี่ยคือช้างเผือกเนี่ยก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของสยามเรานะครับนั้นเป็นช้างทรงตรงนี้ก็จะเอาช้างเนี่ยใส่ไปที่กลางกงจักรครับก็จะตัดมาเป็นธงในประมาณช่วงรัชกาลที่3นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นธงพื้นแดงแล้วก็จะเป็นช้างเผือกอยู่ตรงกลางและก็มีเครื่องทรงของชงช้างเป็นช้างศึกนะครับเป็นเครื่องทรงก็จะเป็นพัฒนามาเป็นรูปธงช้างอันนี้ทำไมนะฮะจนมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่4ต่อ5และมารัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราจะเจอกับปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบของการล่าอาณานิคมในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นสากลตั้งสังเกตว่าจากรัชกาลที่4นะครับส่งมีการศึกษาภาษาอังกฤษมีเอาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาองค์กรหน่วยงานต่างๆของเรารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธไมตรีขณะเดียวกันท่านก็พระองค์ท่านก็สร้างลูกทั้งหลายคือเจ้าฟ้าแทบทุกพระองค์ส่งไปศึกษาในทวีปยุโรปในประเทศสำคัญอาทิเช่นรัสเซียอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสรุ่นเก้าชิการที่6ก็เคยส่งศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าในการที่ทำเป็นสากลนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นธงชาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นธงช้างเนี่ย
1: ครับ
3: ปัญหาก็คือว่าเวลาเชิญธงเนี่ยช้างกลับหน้ากลับหลังก็ได
1: ้
3: นะครับบางทีเนี่ยถ้าฝรั่งไปเชิญธงเราอาจจะรีบๆเนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางเท้าขึ้นเอาศีรษะลงก็ได
1: ้
3: นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสับสนในทางปฏิบัติก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับมันพอเป็นความเป็นสากลเนี่ยจึงเกิดธงไตรลงเนี่ยในพ.ศ.2460ในพ.ศ.2460นี่คืออะไรครับ
1: คร
3: ับ เกิดเหตุการณ์สำคัญมหาอภิสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นระดับโลกคือสงครามโลกครั้งที่1ครับ
1: ครับ
3: เป็นการยุทธระหว่างมหาอำนาจยุโรปกลางที่มีเยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีประเทศเหล่านี้เป็นต้นทำการสู้รบกับพันธมิตรนั้นเนี่ยก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วตอนหลังก็มีสหรัฐและรัสเซียเข้าร่วม4ประเทศพันธมิตรนะครับทำการรบกันกับมหาอำนาจกลางยุโรปเราจะสังเกตว่า4ประเทศพันธมิตรนั้นเนี่ยที่รัชกาลที่6ตัดธงตัดสินพระทัตตัดสินเข้าไปร่วมรบในครั้งนั้นเนี่ยกับพันธมิตรครับ
1: ครับ
3: โดยใช้หลักคิดว่าธรรมชนะอธรรมในการครั้งนั้นเนี่ยบังเอิญมีเหตุที่ฝ่ายอำนาจยุโรปกลางเนี่ยได้ไปทำสงครามได้มีผลกระทบต่อเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนในท่านพระองค์ทรงถือโอกาสนี้เข้าร่วมกับพันธมิตรครับแล้วพันธมิตรที่เราไปร่วมรบนั้นนะครับพื้นธงสีอะไรนะรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินขาวแดงนะครับพื้นธงจะเป็นสีนี้องค์ท่านได้ร่วมรบในวันที่22กรกฎาคม2460ฟังแปลกว่าทำไม22กรกฎาคมทำไมพวกเราจำได้
1: คร
3: ับพระองค์ท่านทำหลักจำไว้ให้ด้วยครับทำวงเวียน22กรกฎาคมไว้ให้ครับ
1: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ทำถนนไว้3สายเข้าวงเวียน22กรกฎาคมครับ
1: คร
3: ับถนนไมตรีจิตเนี่ยครับถนนมิตรสัมพันธ์และถนนสันติภาพนั่นท่านสื่อให้คนไทยรู้ว่าการร่วมรบสงครามครั้งที่1นั้น22กรกฎาคม ให้เป็นรูปวงเวียนด้วยเหตุผลเพื่อไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์และดำรงสันติภาพครับ
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพระราชทานธงซึ่งเป็นสีธงเนี่ย3สีเหมือนกับเพื่อนพันธมิตรที่ร่วมรบกันครับในวันที่28กรกฎาคม2460นะครับไม่กี่เดือนจากนั้นมาที่ส่งทหารไปแล้วนะครับจึงพระราชธงไว้3สีเป็นธงไตรลงและทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นะครับเพื่อบรรยายสีธงเอาไว้นะครับประมาณนี้ก็คือว่าขอร่ำรำพันบรรยายเนี่ยความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3ตามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยขาวเนี่ยคือพระรัตนตรัยคุ้มจิตไทยใช้ธรรมะส่วนแดงคือโลหิตเราไซนะเลือดเนื้อชีวิตซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาอันที่3คือสีน้ำเงินเนี่ยคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์คือรอยัลบลัดครับสีน้ำเงินหรือน้ำเงินขาบสีขาบเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นรอยัลบลัดเสร็จแล้วก็จัดริ้วเข้าเป็นไตรลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยใน3สีเนี่ยจัดริ้วเข้าเป็นไตรลงและเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยยังไม่จบครับท่อนสุดท้ายเนี่ยบ่งประกาศถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิครับธงที่พระราชทานไว้แล้วทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนั่นคือฐานนำธงไตรลงนี้ไปทำการรบในมหาภิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้รับชัยชนะครับ
1: ครับ
3: เมื่อรับชัยชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือกองกำลังของทหารอาสาสมัครแห่งสยามนำธงไตรลงนี้นะครับสวนสนามที่ประตูชัยลาดเดอเทืองในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับมหามิตรในการรบสองเนี่ยเกียรติยศนะครับของความเป็นธงไตรลงเนี่ยได้ห่ออัฐิทหารกล้ากลับสู่มาตุภูมิอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและที่สำคัญในการยุทธครั้งนี้ความเสียเปรียบต่อเนื่องจากมหาอำนาจอาณานิคมในยุคอาณานิคมนั้นได้รับการแก้ไขที่ประเทศไทยหรือสยามเราเสียเปรียบแทบทั้งหมดในสนธิสัญญาต่างๆเช่นสนธิสัญญาเบลริงการเสียภาษีร้อยชักสามเรื่องสิทธิสภาพกฎหมายนอกอาณาเขตต่างๆซึ่งความเจ็บปวดนั้นได้รับการบรรเทาเยียวยาจากการร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมธงไตรลงนะครับ
1: ครับ
3: ท่านธงไตรลง
1: เชิญครับ
3: เชิญครับ
1: ฮะเราจะเห็นว่าธงชาติของเราเนี่ยเราก็จะคล้ายคลึงกับประเทศในฝากฝั่งยุโรปแต่ว่าความเคารพของธงชาติของเราเนี่ยจะเหนือกว่าก็คือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะนำธงชาติของเขาเนี่ยไปทำเป็นเสื้อไปทำเป็นกางเกงอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะรักษาแล้วก็เทิดทูนไว้มากกว่าทางต่างชาตินะครับอันนี้เพราะอะไรครับท่านฮะ
3: เพราะว่าในความหมายนี้เนี่ยเราจะใส่ท่านพระองค์ท่านใส่รหัสไว้นะครับในส่วนนี้คือความว่า1 3สีเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือพระรัตนตรัย
1: ครับ
3: นะครับนะก็คือมีศาสนาอันที่2เนี่ยคือความเป็นชาติครับในความคุ้มของชาติด้านที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบหลักของประเทศไทยคือชาติศาสตร์กษัตริย์ใน3นี้จะอยู่ในสีตรงในความหมาย เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความหมายอันนี้อยู่ในมโนสํานึกและจิตวิญญาณของพวกเรา
1: ครับ
3: นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือต้องมีความเคารพในธงนะครับแม้ธงขาดธงฉีกเราจะไม่ทำเป็นมาเป็นขยะเป็นเศษผ้าหรือประดับอะไรเลยนะครับเราจะต้องเก็บและก็เก็บด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับในการรักษาธง
1: ครับ
3: นะครับ
1: ครับเราก็จะเห็นธงอยู่บนยอดเสาถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เศร้าสลดเนี่ยเราก็ลดธงลงครึ่งเสาและสุดท้ายถ้าเกิดทหารกล้าเนี่ยพลีชีพในการสู้รบเราก็ใช้ธงชาติไทยเนี่ยนะครับในการคลุมลงศพหรือว่าคลุมศพเพื่อที่จะชาปนกิจใช่ไหมฮะนี่คือว่าเกียรติอันสูงสุดนะฮะคือธงชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนของต่างชาติเราจะรักษาแล้วก็จะเทิดทูนมากกว่านะครับพอพูดถึงธงชาตินะครับก็จะมีบทเพลง บทเพลงเกี่ยวกับบทเพลงปลุกใจครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสยามานุสติเพลงรักชาติอะไรเหล่านี้มันเกิดมาพร้อมกับธงชาติไทยหรือว่าเกิดมาพร้อมก่อนธงไตรรงหรือว่าพร้อมโครงธงไตรรงฮะก่อนหรือพร้อมฮะ
3: ในยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจิราเจ้าเนี่ยนะครับท่านเป็นปราชญ์ครับท่านได้วางหลักคิดให้สู่จิตสำนึกของประชาชนผ่านบทกวีวรรณกรรมในยุคนั้นเราไม่มีวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ที่จะให้เข้าหูประชาชนได
1: ้
3: จึงเป็นบทนิพนธ์และวรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นธงชาติที่พระราชทานมาแล้วก็มีพระราชทานความหมายเป็นบทกลอนเพลงสยามมานุสติให้คนไทยเสียสละสามัคคีมีความรักชาติศาสนานะครับหรือบทพระนิพนธ์เรื่องพระร่วงเนี่ยนะครับในเรื่องไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งนะเพราะฉะนั้นในบทพระนิพนธ์เนี่ยชอบจะแฝงในบทกวีทำให้บทกวีเหล่านี้เข้าไปในมโนสำนึกของประชาชนนะครับผ่านในเรื่องของความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะจากที่ตอนนี้เนี่ยคือพูดได้ว่าเป็นโลกที่เป็นยุคดิจิตอลยุคที่ไร้พรมแดนนะคะเราจะทำยังไงคะที่ให้ธงชาติธงไตรรงของเราเนี่ยยังเป็นส่วนรวมจิตใจหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนในรุ่นใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนคะในความคิดของท่าน
3: ครับในความคิดอันนี้ผมมาคิดว่าเราไม่บังคับว่าลูกหลานคนรุ่นใหม่จะต้องรักชาติน
2: ะ
3: ต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นต้องคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันว่าที่มาของธงไตรรงค์นั้นมาอย่างไรนะครับเราเนี่ยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับด้วยเกียรติภูมินะครับและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาความเป็นชาติของเรานั้นยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีเอกราชจนถึงวันนี้เนี่ยนั่นคือที่มาและรากเหง้าของเราเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าใจนะครับลูกหลานเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยจะรักษาธงไตรรงค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรวันนี้มีเอเชียนเกมส์แล้วกำลังรอธงไทยนะธงไตรรงค์เชิญขึ้นเมื่อได้รับเหรียญทองแล้วกำลังรออยู่นะครับหรืออย่างที่อย่างข่าววันนี้เรากำลังรอว่าคุณเนเน่นะจะเอาธงไตรรงค์ของเราเนี่ยข
2: ึ้
3: นไปประกวดสายตาชาวโลกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไทยกับธงไตรรงค์ของไทยนั้นควบคู่กันไปครับทั้งจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ผมมองว่า อยากจะพูดกับลูกหลานหรือว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมืองคือเยาวชนคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่าที่มาเราคืออะไรแล้วเราจะเป็นที่ไปต่อไปอย่างไ
1: ร
3: และเมื่อรู้แล้วจะรักอย่างไรเป็นรักที่ยั่งยืนเราจะไม่บังคับให้รักแต่เราจะรู้แล้วจะรักผมคิดว่าเป็นคำที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะเห็นภาพชัดเลยนะคะ
1: ครับในวาระครบรอบ109ปีของธงไตรรงค์ของไทยนะครับท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับในการสืบสานความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านธงชาติไทยผืนนี้ครับท่านครับ
3: ครับก็คือว่า3สถาบันหลักที่อยู่และปรากฏในธงชาตินั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนทุกยุคทุกสมัยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นครับเพราะเราถือว่าทุกรุ่นจะมีภาระหน้าที่ในการดำรงรักษาความเป็นไทยใน3สถาบันหลักนี้ไว้ด้วยร่วมกันนะครับแล้วก็วิธีการคืออะไรผู้จะรักษาวิธีการก็คือว่าไม่มีเหตุใดก็แล้วแต่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้เสียบ้านเสียเมืองหรือพลาดพลั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากความขาดความสามัคคีครับความสามัคคีเนี่ยจะเป็นพลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องสามัคคีนะครับเพื่อให้เกิดพลังของชาติบ้านเมืองและความสามัคคีเนี่ยต้องมาคู่กับคำว่าเสียสละเพราะฉะนั้นสามัคคีเสียสละถ้ามีอยู่ในจิตใจหัวใจของใครทุกคนแล้วเนี่ยเราจะรักษาธงไตรรงค์นี้ไว้ได้ตราบชั่วนิรันดร์ตามพระราชประสงค์ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านพลตรวจโทอัธกฤษฎ์ทาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับธงไตรรงค์ฮะ109ปีแห่งความภาคภูมิใจนะครับจะครบวันจันทร
2: ์ค่ะ
1: จันทร์ที่20
2: ที่28ค่ะ
1: นะฮะกันยายนนี้นะฮะวันธงชาติไทย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาพัฒนาการธงชาติไทยและ นัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์คุณค่าและความหมายนะครับแล้วก็เพลงปลุกใจด้วยนะฮะสมัยผมเนี่ยยังได้ฟังอยู
2: ่
1: สยามานุสติเปิดทุกวันนะฮะทุกวันในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของภัยคุกคาม ภัยคุกคามนะฮะคือเนื้อเพลงก็หากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยอันนี้ขึ้นต้นอย่างนี
2: ้
1: คนรุ่นก่อนๆเนี่ยคงจำได้
2: จะคุ้นกันนะ
1: เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุมาจะได้ฟังเพลงนี
2: ้
1: เพราะว่ามันเป็นการปลุกใจให้รักชาติไทยรวมพลังสถานีเราก็เปิดร้องอย่าง
2: นี้ไทยรวมพลังต่างมัน
1: นะนี่คือเพลงที่ในสมัยหนึ่งเนี่ยเราเปิดบ่อย
2: นะครับ
1: เพื่อปลุกใจให้ทุกคนเนี่ยรักชาติตามที่ท่านบอกเลยท่านบอกว่าการที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รักชาติเคารพในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่ใช่การบอกกล่าวหรือว่าการบังคับจะต้องใช้เหตุ
2: และผล
1: นะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะสอนให้เขาคิดเป็นแล้วก็มีเหตุมีผลนะฮะอันดับแรกคิดเป็น
2: ค
1: ิดนอกกรอบมีเหตุมีผลเด็กสมัยนี้ขอภัยไม่ใช่เด็กสมัยนี้ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ในใจ
2: ว่ายังไง
1: ว่าเหตุใดต้องทำเช่นนั้น
2: ใช่คือต้องมีเหตุผลมาสอดรับนะ
1: เมื่อไรที่เรามีเหตุผลเนี่ยรองรับในสิ่งที่เราบอกกล่าวเขาเขาก็จะทำในสิ่งที่เราบอกอย่างถูกต้อง
2: ถูกต้อง
1: นะคือคนรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะเด็กรุ่นนี้ทำไมสั่งสอนยากจังไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยในการสั่งสมและในการปลูกฝังเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็อะไรต่างๆทุกวันนี้เนี่ยสอนให้เด็กรู้จักคิดสอนให้เด็กรู้จักที่จะพูดนะครับแสดงออกนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ทางปฏิบัติหรือเสนอในทางนโยบายอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือแนวทางของคนรุ่นใหม่โลกยุคใหม
2: ่
1: นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะเรานี่คือคลื่นลูกเก่าแล้วเขาบอกคลื่นลูกใหม่จะมาแทนคลื่นลูกเก่านะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็ดำเนินไปในทางที่มันถูกต้องนะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้มีการแบ่งว่าเด็กรุ่นนั้นเด็กรุ่นนี้ครับ
2: คือ
1: เราต้องทำความเข้าใจ
2: ใช่
1: ทำความเข้าใจว่าทำไมเขาพฤติกรรมเขาถึงเป็นแบบนี้
2: คนรุ่นเราต้องเข้าใจด้วยนะค
1: ือ
2: จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะ
1: คือคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมันไม่มี AI มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรหลายๆอย่างนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่าครูที่สอนในห้องคำถามคุณครูที่สอนในห้องเนี่ยสู้ Google ได้ไหมสู้ Gemini ได้ไห
2: ม
1: สู้ ChatGPT ได้ไหมอะไรที่ครูมีเหนือกว่า AI
2: ประสบการณ์
1: การอบรมสั่งสอนถูกต้องประสบการณ
2: ์
1: ครู

0: ักครู่ฮะ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 9:00 นของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรงกับประเทศไทยประมาณ 20:00 กว่านะครับนอนหรือยังยังไม่นอน
9: ยัง
0: นะ
9: ก็น่าจะนะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับก็ไปจับมือนะฮ
9: ะ
0: กับGoogle, นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฮ
9: ะ
0: หารือกับนางรูธพอเรตนะฮะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของAlphabet แล้วก็ Google นะฮะโดยรัฐบาลพร้อมจับมือกับ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ต้องขีดเส้นใต
9: ้
0: Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะจะได้ไม่มีปัญหา
9: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะฮะ Google บอกว่าพร้อมนะฮะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยเนี่ยจะได้เรียนรู
9: ้
0: นะครับเขาเรียกว่า Upskill Reskill ใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเลยนะครับ

0: นายกก็กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นนะฮะในการที่จะไปลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: โอ้โห
0: แปลเป็นเงินไทยก็ 30,000 กว่าล้านนะครับโอ้ใช้ยังไงหมดเนี่ย
1: เยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะ
0: เพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรี
1: ค่ะ
0: เอ๊ะตรงนั้นเป็น EEC ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเออแสดงว่า
1: แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
0: ก็แสดงว่าตั้งหมุดหมายไปแล้วถ้าเกิดไปตั้งใน EEC ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันอยู่ไกลชุมชนคือมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมห่างไกลผู้คนแล้วก
1: ็มี
0: กระแสไฟฟ้าที่เสถียรมลพิษอะไรก็จะไม่มีแต
1: ่
0: ท่านนายกเนี่ยพูดไว้ตอนแรกแล้วนะว่า data center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ
1: ัน
0: นี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมพูดเองนะต่อ Google Cloud Region นะฮ
1: ะ
0: ในกรุงเทพมหานครอันนี้จะมาทำด้วยสรุปมี2จุด data center ในชลบุรีกับ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครยืนยันครับรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยฮะประเด็นสำคัญก็โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดนี่นะฮะเพราะว่ายังมีอีก 200,000 ล้านใช่มั้ยที่จะไปเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดมีมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนData Center เป็นโครงการพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับความยั่งยืนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจัดการน้ำดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google ในการร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแหมคำนี้จะเริ่มฮิตแล้วนะฮะ Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะครับเอาไปฟังฝั่งผู้ลงทุนกันบ้างฝั่ง Google นะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนก็บอกว่าได้ลงทุนในไทยในพื้นที่ EEC ชลบุรีโดยการสร้าง Data Center ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ Google ยังมีแผนเปิดสถาบัน Open Data นี่น่าไปเรียนนะเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยทั้งนี้ Google ยังยืนยันฮะว่าร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนระยะยาวกับไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายดีนะที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไปเชิญชวนเขาให้มาลงทุนมาทำอะไรอย่างบ้านเรานะคะ
0: ผ่านBOI นะฮะแนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนคือ Data Center เนี่ยโดนด่าอยู่พักหนึ่งนะฮะที่เจอในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันร้อนมันกินไฟมันอะไรคือถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1: ทุกคนก็จะโอเค
0: ทุกคนโอเค
1: ใช่
0: ทุกคนโอเ
1: ค
0: นะฮะว่าคืออย่าไปคือสร้างแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อน
1: อย่าไปสร้างมลภาวะหรือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาได้รับผลเสีย
0: ใช่ใช่คือทำอย่างเงี้ยถูกไปอยู่ใน EEC ก็คือว่าอยู่ในโซนนิ่งไปเลย
1: ก็อยู่ไกลๆหน่อย
0: ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกัน Data Center ตั้งที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงพัดลมเนี่ยที่เป็นพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังรบกวนเวลากลางคืนแล้วก็ความร้อนในอาคารเนี่ยมันก็จะระอุออกมาถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยผมรับรอง
1: เสร็จเลยคุณ
0: ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะร้อนกว่าจุดอื่นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆการใช้น้ำการใช้ไฟรวมถึงการสำรองน้ำมันด้วยนะครับพอเขาต้องสำรองน้ำมันเนี่ยในจำนวนปริมาณมากเพื่อเกิดหากเกิดเหตุขัดข้องไฟฟ้าดับไฟฟ้าอะไรต้องมีที่ปั่นไฟสามารถปั่นไฟได้24-48ชั่วโมงไม่ให้ Data Center นั้นสะดุดนี่คือกลไกของ Data Center นะฮะซึ่ง Data Center คำถามจ้างแรงงานเยอะไหมจ้างแรงงานเยอะในระยะแรกในการก่อสร้างร่างตัว Data Center เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใช้คนน้อยมากใช้คนน้อยก็คือว่าจะมีแค่รปภ.แม่บ้าน
1: คือ
0: แม่บ้านอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะฮะแล้วก็วิศวกรระบบในการที่จะควบคุมกำกับดูแล Data Center ให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพนะฮะก็นี่แหละคือ Data Center ยุคใหม
1: ่
0: นะยุคใหม่คือ คือคนลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะแต่อย่าคาดหวังว่าจะมีแรงงานไปทำงานใน Data Center เหมือนโรงงานทอผ้า
1: ไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวก
0: ัน
1: เลยอ
0: ย่าฝันหวานแบบนั้นนั่นแหละ
1: เขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนาะ
0: แม้แต่โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
1: ก็น้อยแล้วนะ
0: ใช้คนน้อยลง
1: ใช่
0: ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนมีรปภ.คอยยื่นบัตรเดี๋ยวนี้มีไหม
1: เป็นเครื่องละให้เรากดเอง
0: รปภ.ตามจุดมีไหม
1: น้อยลง
0: มีกล้องวงจรปิดมาแทนเนี่ยแหละ AI มันจะมาแทนมนุษย์เราน
1: ะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง up skill reskill นะ
0: up skill reskill บางทีไม่รู้จะไป up อะไร
1: พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในหลากหลายในหลายๆด้าน
0: คือแปลงเป็นไทยก็คือพัฒนาทักษะคำถามพัฒนาทักษะอะไรเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี
1: ้
0: พัฒนาทักษะอะไรบ้างหนึ่งใช้ AI ให้เป็น
1: ใช
0: ่ทันสมัยใช้ AI ให้เป็น
1: สั่งงานให้ถูก
0: ใช่สองคือต้องมีความรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่ฆ่าไม่ตายความรู้ในภาษาอังกฤษ
1: ใช่
0: ภาษาที่สองนอกจากภาษาไทย
1: สองสามสี่ไปเลยค่ะ
0: ถูกต้องภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นถ้าใครจะเรียน มหาวิทยาลัยเรียนมัธยมคุณพ่อคุณแม่อย่าใช้ลูกเรียนอะไรตอนนี้ถ้ากลัวว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมาก
1: ๆ
0: หนึ่งส่งเสริมในการให้ลูกเนี่ยใช้ AI ให้เป็นในการทำงานสองภาษาที่สองที่สามต้องมาภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆ
1: จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศส
0: เรียนไปเถอะอันนี้จะเป็นจุดแข็งความรู้เฉพาะด้านการเงินเรื่องของกฎหมายตรงนี้แหละคือจุดแข็งนะครับที่จะทำใหเด็กคนนั้นเนี่ยเหนือกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ใบปริญญาไม่มีความหมาย
1: ใช่
0: เมื่อขออภัยไม่ผิดขออภัยมีความหมายแต่ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จะตัดสินคนในการเข้ารับทำงาน
1: ใช่มันต้องเป็นทักษะที่ติดตัวเราที่เรามี
0: เหมือนสมัยก่อนอะสมัครงานใหม
1: ่
0: ๆประสบการณ์มีอะไรบ้าง
1: ตอบ
0: ไม่ถูก
1: เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากเขาก็จะได้รับพิจารณามากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะ
0: เราก็คิดเอ๊ะเราจบมาใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ถามอย่างนี้แล้ว
1: จะตอบยังไง
0: โดนปฏิเสธแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมีประสบการณ
1: ์นั่นล่ะสิแต่บางที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาก็ช่วยเราได้เนาะให้เราสังสมประสบการณ์นะคะนอกจากท่านนายกจะไปพบ Google แล้วคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็ได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกนะคะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกแล้วก็แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภารกิจหารือแล้วก็พบปะผู้นำผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจค่ะโดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือแล้วก็การเจรจาทางการค้าระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยในปีนี้นะคะปี2569เนี่ยยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยด้วยซึ่งไทยก็จะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปค่ะก็ถือเป็นนิมิตหมายดีนะที่คุณสุภจีได้ไปร่วมพูดคุยร่วมคณะในการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าแนวทางการดำเนินหน้าการเดินหน้าของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเอาอะไรไปโชว์อเมริกาสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะ
0: นะฮะคือเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจแต่แหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพ่วงอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะครับนอกจากเม็ดเงินลงทุนที่เราต้องการเนี่ยให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดถึงนะครับ
1: มา ไม่แทบจะไม่มีเลยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยต้องคุณจะทำอย่างไรไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมให
0: ้ต้องผ่าน EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วอาจจะต้องทำประชาพิจารณ
1: ์
0: นะฮะคนก็ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยถ้าเกิดมีประชาพิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างสักที
1: เพราะว่าคนก็บางที
0: ไม่ได้สร้างสักทีเดี๋ยว NGO ก็โกรธผมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทำโซนนิ่งเนี่ยที่มันห่างไกลผู้คนเนี่ยแล้วก็มีผลยืนยันจริงๆว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน
1: ี่
0: ยก็ไม่มีปัญหาผมเคยไปคุยนะฮะเรื่องของสมัยก่อนเลยเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยพักไว้ก่อนนะตอนนั้นเขาต้านมากคือเขาไม่เชื่อม
1: ั่
0: น
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
0: คือแม้การไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นผมไปดูเขาจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันกำจัดอะไรเข้าเท่าฐานอะไรหมดก็ไปดูนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีผลกระทบเลยกับสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชุมชนก็ไม่เชื่อไงคือชุมชนไม่เชื่อชุมชนก็ไม่เอาแล้วเขาก็มาบอกผมด้วยนะลองเอาไปตั้งอยู่ข้างบ้านคุณนะคุณเอาไหม
1: ก็ถูกของเขานะก็ถูกของเขาก็ถูกของเขาใช่ก็ถูกของเขาอ่ะ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่คนในพื้นที่เขาก็มองไงว่าเฮ้ยมันคือระบบมันดีแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในการกำกับดูแลมันคือวิกฤตศรัทธาศร
1: ั
0: ทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไม่เชื่อมั่นมันก็นำไปสู่เรื่องของการไม่ให้ก่อสร้าง
1: ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
0: ถูกไห
1: ม
0: ไม่เต็มใจคือประเทศไทยเราจะเห็นเรื่องนี้เยอ
1: ะ
0: ระบบดีแค่ไหนแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาเนี่ยจบ
1: ทำยาก
0: เ
1: รื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยคือมันทำเชื่อยากจริง
0: มันเดี๋ยวนี้มันมีปลุกกระแสด้วยไงมีเฟกนิวมีอะไรพวกนี้ไปหมดเนี่ย
1: คือ
0: การเดินหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีแผนมีแผนที่ชัดเจนโจมตียากต้องสำคัญนะ
1: แต่ทำไมนี่โจมตีง่ายอยู่นะ
0: โจมตียากคือมันก็มีช่องโจมตีทุกเรื่องนั่นแหละเรื่องของการสร้างอะไรสุดท้ายก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาเคยมีความคิดว่าจะสร้างตอนนั้นนะก็นั่นแหละก็มีแนวทางแนวคิดเนี่ยว
1: ่
0: าถ้าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีไห
1: ม
0: พลังงานสะอาดนะฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้หรอกประเทศไทยทำไม่ได้อ้าวญี่ปุ่นเขาทำได้เขาตอบกลับมาเลยนะคนไทยมีวินัยเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่า
1: อุ้ยช้ำใจ
0: แล้วพอหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ฟุกุชิมะ
1: รั่วไหล
0: จบข่าวเลย
1: ใช
0: ่ไม่ต้องมีย
1: ากเลยทีน
0: ี้นะฮะแต่เรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่า data center มาตั้งเยอะพอ data center มาตั้งเยอะเนี่ยมันก็ใช้ไฟในปริมาณที่เยอะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่รัฐมนตรีพลังงานก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่ากังวลขนาดนั้นคนบอกว่าใช้ไฟเยอะปริมาณไฟที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันจะพอหรือ พอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยของที่มันไม่พอแล้วคนมันใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้น
1: คุณจะไปปรับค่าไฟอีกไหมนะ
0: จะปรับค่าไฟขึ้นไหมแต่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เคยออกมาบอกแล้วในช่วงนั้นว่าไม่น่าจะมีปัญหานะ
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะไปเรื่องไหนกันต่อคุณทรงพล
0: ครับไปดู
1: ไทยช่วยไทยมะ
0: เอาไปดูไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยแม้ว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะเพราะว่าทางด้านท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนว่าในโครงการนี้เนี่ยที่จะได้รับความสนใจเนี่ยประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยมักจะใช้จ่ายช่วงต้นเดือนแล้วก็จะชะลอลงในช่วงปลายเดือนก็เงินเดือนหมดอ่ะเนาะก็ต้องชะลอนะคะแต่ว่ายอดการใช้จ่ายล่าสุดนะคะสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะต่อไปอีก2เดือนก็จะเป็นเดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะคะเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องสรุปแล้ว 60-40 ยังต่อไปอีก2เดือน ตุลาพฤศจิกา
0: จำนวนเงิน
1: ก็เดือนละ1,000 บาท
0: เอ้ยไม่ใช่1,000 บาทใช้2เดือน
1: ขออภัย1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวคนงงก็คือแต่ว่าการใช้ก็คือวันละ200บาทเหมือนเดิม
0: อ่า200บาทเหมือนเดิมก็คือมียอดให้ใช้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท
1: ตลอดโครงการ
0: ให้ใช้2เดือนเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์เดิมก็ไปกดรับสิทธิ์เสียนะฮะไม่ได้อัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะคุณต้องไปกด
0: รับสิทธิ์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะนี่คือไทยช่วยไทย plus 60/40
1: ก็คือยังเป็น60/40เนาะเพราะว่าตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะปรับเป็นแบบ50/50หรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับก็เป็น60/40
0: ไม
1: ่
0: ปร
1: ับ
0: สิถ้าไป50/50ต้องใช้คำว่าคนละครึ่ง
1: คนละครึ่ง
0: มันก็จะไปซ้ำกับนโยบายลุงตู่ไงที่60/40ไทยช่วยไทย plus เขาจะไม่ให้คนละคร
1: ึ่
0: ง
1: ไม่ซ้ำกันโอเค
0: แต่เจตนาดี
1: ก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: นั่นแหละครับอันนี้ผมคิดถึงผมเองนะไปดูฝ่ายค้านบ้าง
1: ทำไมคะ
0: พรรคประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.เรื่องอะไรฮะ
1: เรื่องอะไร
0: ขอให้ไต่สวนกกต.พรรคประชาชนยื่นปปช.ให้ไต่สวนกกต.ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสว.
1: ค่ะ
0: ตัวล่อตัวย่อเยอะไปหมดเลย
1: งงมาก
0: และจับตาการแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณปริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะฮะคุณณัฐพงษ์บอกว่าเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.ด้วยตนเองเนี่ยวันศุกร์นี้เพื่อขอให้คณะกรรมการช่วยหน่อยไต่สวนกกต.ทั้งคณะเลยในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157สืบเนื่องจากที่เขามีมติมาแล้วไงวันที่14 กันยาบอกว่าเนี่ยแหละละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดรายบุคคลปฏิเสธวัตถุพยานซึ่งขัดต่อบทบัญญัติบรรทัดฐานเดิมนี่ยืนปปช157เอาผิดกกต.นะฮะส่วนทีมกฎหมายก็กำลังจะขยายผลร้องเรียนนะไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่36ด้วยเพราะไปพบว่าอนุกรรมการเสียงข้างมากที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ใดเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่น่าใช่คือฟ้องแต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงไม่โดนขัดกับหลักฐานกับไต่สวนชุดอื่นพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตในการแสดงความกังวลต่อมติครม.ที่แต่งตั้งอันนี้ DSI แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดี DSI คนใหม
1: ่
0: เนื่องจากเคยเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36อ๋อเชื่อมโยงกันที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาในฝั่งรัฐบาลหรือไม
1: ่
0: อันนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมเนี่ยไม่พรรคประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจประเด็นดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการชี้แจงจาก
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้นะคะก็คือตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะใช่ไหมซึ่งก็โยกย้ายให้ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนเก่าก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะก็คือย้ายท่านให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ค
1: ือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นการย้ายเข้ากรุหรือว่าจะให้เข้าไปทำงานอะไรอย่างไรเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยคุณทรงศักดิ์เนี่ยมองว่าทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตำแหน่งเดิมเนี่ยก็คือระดับเนี่ย40ป่ะเนา
0: ะ
1: เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงประจำสำนักนายกเนี่ยก็จะขยับเป็นระดับ41ก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับระดับขึ้น
0: ครับ
1: นะคะแต่เมื่อถามถึงเหตุผลว่าเอ้าทำไมย้ายนะคะคุณสงสารบอกว่าไม่ต้องถามถือว่าเป็นความดีความชอบเพราะว่ามองว่าเป็นการเลื่อนระดับข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก40เป็น49เนี่ยค่อยมาถามหาเหตุผลแล้วกัน
0: ไม่ได้
1: ทำไม
0: คือถ้าลดระดับเดี๋ยวโดนฟ้อง
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกไม่ต้องถามหรอกมันเป็นการขยับระดับมันไม่ได้มีอะไรก็ปรับระดับให้สูงขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ย้ำแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวจะใช่ไหม
0: ครับ
1: จริงๆใช่ไหมนะคะคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวยังก็คือดีใจที่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มาช่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากให้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยมาช่วยงานตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะ ะมอบอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมีการมอบหมายอีกทีนึง
0: ครับ
1: เป็นกิจจลักษณะว่าจะให้ทำงานในหน้าไหน
0: คือคุณธงทรงศักดิ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการที่ย้ายคุณยุทธนาแพรดำพลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะอธิบดี DSI เนี่ยมาอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหม
1: ใช่อยู่ทำเนียบที่สำนักประหลัดอะค่ะ
0: ไม่ใช่เด้งเข้ากรุให้ไปตบยุงแต่ว่าเป็นการเลื่อนระดับจาก
1: 10เป็น11
0: เป็น11ด
1: ัง
0: นั้นเขาบอกว่าอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่การได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปลดอำนาจของเขา
1: ถูก
0: ถ้าได้ตำแหน่งเดิมแล้วไปลดอำนาจของเขาเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
1: บางที่
0: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: อะไรแบบน
0: ี้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
0: บางกรมเนี่ยคือการย้ายไปเป็นจากรองอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจเพื่อที่จะซ้อมให้เป็นอธิบดีเพราะบางกระทรวงบางกรมเนี่ยคือไปเป็นผู้ตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นอธิบดี
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันแต่บางกระทรวงบางกรมเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจแล้วไปแล้วไปเลยก็มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าเด้งเข้ากรุเสมอไป
1: ใช่ๆอันนี้ให้มาทำงานแล้วก็ทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเองท่านก็เก่งในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข
0: ์
1: ฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วเป็นอธิบดีไอ้ DSI มาก่อนท่านก็ได้ต้องอยู่ในวงนี้แล้
0: วอย่างนั้นฟังไปฟังมามันเหมือนเป็นการที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงการยกย้ายแต่งตั้งสิ
1: ก็ไม่รู้สินะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอดีตอธิบดี DSI เนี่ยคือคนสนิทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมฮะ
1: จำได้
0: เขามีความเป็นมือขวาเลย
1: มือขวาอยู
0: ่มือขวาเลย
1: อันนี้เป็นความคิดเห็นของเราเนาะเป็นมุมมองของเราเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ต้องไปดูกัน
0: แล้วอย่าลืมตอนนั้นอ่
1: ะ
0: DSI อ่ะมีการรับคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นคดีพิเศษในสมัยคุณทวีสอดส่องแล้วก็ในสมัยที่คุณยุทธนาแพรดำเป็นอธิบดี DSI เพื่อดำเนินข้อดีไม่ใช่ไม่ใช่จะมีหน้าหรอกน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ข้อเท็จจริง
1: ข้อเท็จจริง
0: ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินมันติดอยู่ตรงนี
1: ้
0: คนก็เลยตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจากข้อเท็จจริงอ่ะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะก็คือรับคดีทุจริตเลือกสว.เนี่ยพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดีอ
1: ้
0: างยี่ฟอกเงินแล้วอยู่ดีๆก็พอยุคนี
1: ้
0: ไปย้ายเขาออกแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งมาแทนมันก็เลยเป็นข้อครหาในทางการเมื
1: อง
0: ว
1: ่
0: ามีเหตุผลมีนัยยะอะไรสำคัญหรือไม
1: ่
0: ซึ่งทางฝั่งการเมืองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าการเลื่อนตรงนี้การย้ายตรงนี้เป็นการ
1: เลื่อนระดับ
0: โปรโมตตำแหน่ง40ไป41ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งท่านว่าเช่นนั้นแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่ายกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวหรือไม
1: ่ดิฉันเลยย้ำไงว่าไอ้มีหน้าล่ะก็ว่าทำไมนักข่าวถึงย้ำเรื่องนี้อ๋อมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้
0: ค
1: ุ
0: ณทรงศ
1: ัก
0: ดิ์บอกว่ายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าคือท่านพันตำรวจตรียุทธนามีความสามารถจริงๆแล้วก็เก่งในเรื่องของการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์มารับฟังปัญหาประชาชนเลยอยากให้มาช่วยตรงนี
0: ้นะฮะคือข้าราชการเมื่อโยกย้ายเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความเหมาะสม
1: ใช่
0: คือแต่สิทธิของข้าราชการเนี่ยเวลาถ้าคุณเกิดถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยวิธีแก้ก็มีถ
1: ้
0: าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็อุทธรณ์คำสั่งไปยังกพค.คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
1: ม
0: ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยยังไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนด30วัน90วันหรือมีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดคุณบอกว่าเฮ้ยย้ายเนี่ยมันถูกแล้วเน
1: ี่
0: ยคุณก็นำเรื่องไปฟ้องสู่ศาลปกครองได
1: ้
0: นะฮะศาลปกครองก็มี2ชั้นชั้นต้นกับสูงสุด
1: แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไหมค
0: ุ
1: ณ
0: ก็ขอคุ้มครองชั่วคราวได
1: ้
0: ขอคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าให้คำสั่งนั้น
1: อ
0: ่ะยังไม่มีผลบังคับใช้ในการยกย้ายเพราะมันจะเกิดผลนั้นนี้แต่จริงใช้เวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในทางการเมืองนะฮะเอาไปดู เรื่อง
1: ไหนนี่ไปไม่ถูกเลยคุณ
0: ไปต่อเลยต่อเลย
1: ที่คุณโรมเหรอคุณรังสิมันโรมใช่ไหมคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าต้องพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยัตติที่จะมีการอภิปรายจะเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็คือว่าก่อนที่จะมีการยื่นยัตติแล้วก็จะพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันชัดเจนต่อไปว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรทั้งนี้เนี่ยในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่ามีความพร้อมนะแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆไว้เยอะเลยนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมไว้มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ไม่ใช่พูดลอยๆยกเมฆมา
0: เ
1: อ๊ฝ่ายรัฐบาลต้องกังวลไหมเนี่ย
0: เขานี่จุดขายนะ มีจุดที่บอกว่ามีสิ่งที่คาดไม่ถึงประชาชนก็อยากรู้เลย
1: อยากรู้เลยตอนเนี้ยดิฉันขีดเส้นใต้ร้อยเส้นเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าการตรวจสอบทางการเมืองอย่ามองแค่จำนวนมือในสภาแต่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะอาศัยความชอบธรรมอะไรในการอภิปรายการอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากอภิปรายคำถามก็จะตามมาซึ่งคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วเนี่ยระบอบน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยไปมากน้อยแค่ไหนเป็นบทหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเองต้องช่วยกันตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็กลไกต่างๆโดยเฉพาะองค์กรยุติธรรมตกลงแล้วเนี่ยกำลังเป็นประจักษ์พยานเรื่องของการกินของพวกระบอบน้ำเงินใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำพูดของคุณโรมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสเองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนะคะสวมนาฬิกาข้อมือด้านหลังสลักชื่อนายอนุทิน
0: คาซิโอ
1: มองว่าเป็นในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันโรมเองก็บอกว่ายังไม่อยากตีความมากเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ให้มากับมือใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้ความเป็นมาแต่เดี๋ยวคงต้องไปยื่นไมค์สามแล้วค่ะไปถามแล้วค่ะว่า
0: ผมดูแล้ว
1: ความจริงเป็นยังไง
0: คาซิโอรุ่นเนี้ย1200
1: มีกี่เรือนคะที่มีการสลัก
0: เหรอมีทั่วไปแต่ว่าไปสลักในสลักพิเศษ
1: สลักเองใช่ไหม
0: เออนะก็คือสิ่งที่จะต้องจับตามองเนี่ยคือสถานการณ์ที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านแต่เป็นพรรคฝ่ายคอยรัฐบาลมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วรอรัฐบาลคุณอนุทินสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูบ้านรอรับนะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลได้เมื่อไหร
1: ่ที่มีการงอนกันด้วยเนาะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ช่วงที่จะตั้งรัฐบาล
0: คือสังเกตสถานการณ์ของพรรคกล้าธรรมเวลาเขาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไม่ทำฝ่ายค้านแบบคือสังเกตจากอะไรไม่ร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโหวตสวนมติในวาระพรบ.งบประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะ58 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในการที่จะโหวตสวนอ่ะ
1: ก็อยู่นิ่งๆใช่ไหม
0: คือเห็นชอบกับพรบ.งบประมาณของรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาบอกเขาไม่เห็นชอบอ่ะ
1: ทำไมไม่เห็นตามเขาเนาะ
0: ทำไมคือขัดกับมติฝ่ายค้าน อันนี้แหละคือพรรคกล้าธรรมที่มีสัญญาณว่าอ้าวถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ฝ่ายค้านแล้วมันคือฝ่ายคอยนะคอยที่จะร่วมรัฐบาลคำถามคือตอนนี้ภูมิใจไทยจะดึงพรรคกล้าธรรมเนี่ยมาหรือเปล่าไปถามท่านนายกบอกสัญญาณมาไม่ถึงนะครับแต่เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลก็คือว่าถ้าจะเอาสีเขียวเข้ามาร่วมเนี่ยต้องมีเก้าอี้ให้กับเขาถ้าเอามาทั้งพรรคเนี่ยอย่างน้อยต้อง5 เก้าอี้ต้อง5 เก้าอี้
1: เยอะอยู่นะ
0: เป็นอย่างน้อยนะ
1: แล้วจะไปขยับตรงไหน
0: แล้วคุณจะไปขยับตรงไหนเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาก็ครองไว้อยู่แล้วอ
1: ยู่กันแน่นอยู่นะ
0: ถ้ากระทรวงเกษตรของคุณธรรมนัสเนี่ยค
1: ุ
0: ณสุริยะก็ครองอยู่แล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: จะไปลิฟเก้าอี้เขาเนี่ยก็ยาก
1: ห
0: ร
1: ือ
0: จะต้องถอนเก้าอี้สีน้ำเงินออกให้กับสีเขียวนั่นแหละ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางที
0: นี่คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังนะครับในรายการน้ำแม่เสียดายเวลาหมดถ้ามีชั่วโมงจะคุยต่
1: อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาให้อีกชั่วโมงแล้วคุณจะหนาวนะ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศและ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิลก
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
7: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการแวดวงกีฬา18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะคะช่วงเช้า9นาฬิกานิดๆก็มีนัดกันเลยค่ะมาพูดคุยมาติดตามข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยข่าวสารไหนที่เป็นความเคลื่อนไหวข่าวทันกระแสข่าวทันเหตุการณ์ก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้สลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายๆช่องทางด้วยนะคะในพื้นที่ของสวทรนองก็สามารถฟังได้2คลื่นค่ะทั้งคลื่น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ไกลหน่อยแล้วก็ฟังรับสัญญาณ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณที่ฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันไปด้วยนะคะมาติดตามสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆเนาะก็เรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะคือปกติแล้วช่วงเช้าๆอ่ะจะเปิดเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังแต่พอเปิดเพจวันนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาของเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะคือเพจเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของการลงข่าวให้ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากปกติเราจะเห็นเป็นภาพแผนที่แล้วก็เป็นจุดเป็นสีเป็นสีหรือว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายปริมาณฝนอะไรในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อความยาวๆหรือเป็นโพสต์ที่มีหนังสือประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่วันนี้รูปแบบค่อนข้างเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำเป็นอินโฟกราฟิกที่ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่5ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็เป็นอินโฟแล้วมีตัวหนังสือใหญ่ๆเลยเขียนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนที่ส่วนภูมิภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะนี่แหละคุณผู้ฟังคือเขาเปลี่ยนไปนะแล้วถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปดูตอนนี้ก็ได้ค่ะแฟนเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วถ้าเกิดว่าเจอโพสต์เนี้ยทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาและไอ้คำที่เขียนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้ตัวใหญ่บึ้มเลยคุณผู้ฟังแล้วหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าชอบกราฟิกแบบนี้มากๆค่ะแล้วก็หลายคนก็ออกไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางโพสต์นี้นะคะทุกคนลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้แบบช่วยฟีดแบ็กไปก็ยังดีว่าแบบที่เขาทำออกมาแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับคนที่เป็นคนติดตามข่าวคนดูข่าวหรือว่าคนอ่านข่าวคนติดตามพยากรณ์อากาศหรือเปล่านะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ดูผ่านๆเรารู้สึกว่าก็โอเคขึ้นนะคะเราจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเนี่ยที่มีการประกาศแจ้งเตือนมาในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับไหนแล้วแบบให้เห็นคำชัดๆไปเลยว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไหนวันที่เท่าไหร่ไม่ใช่มาเป็นตัวประกาศตัวเป็นหนังสือราชการนะคะแล้วคือมันค่อนข้างอ่านยากเนาะแล้วบางคนอ่ะบางทีแบบไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดหรือไม่ได้เข้าไปอ่านตัวแคปชั่นข้อมูลยาวๆกว่าจะได้ใจความว่าตกลงพื้นที่ไหนตกลงตกหนักตกมากตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วกันค่ะแล้วก็มาดูปริมาณฝนกันบ้างคุณฟังวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศนะคะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานก็มีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงน่าเป็นห่วงนะคะใน3โซนนี้จะมีปริมาณฝน 80% ของพื้นที่ก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยยังคงหนักกว่าฝั่งอันดามันนะคะอ่าวไทยวันนี้มีปริมาณฝน 70%
ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ถึงว่าล่ะจังหวัดระนองในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ได้มีฝนไม่ได้มีสายฝนโปรยปรายลงมาแต่ว่าก็ค่อนข้างจะครึ้มๆอยู่นะคะก็ยังชะล่าใจไม่ได้ 60% นี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมาแน่ค่ะก็เป็นไปตามการประกาศแจ้งเตือนเนาะก็ให้ทุกคนติดตามข่าวสารเอาไว้นะคะเผื่อว่าบ้านใครพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะแล้วก็อยากจะฝากเน้นย้ำอีกเรื่องนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเจอประกาศแจ้งเตือนเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเราเจอว่าจังหวัดของเราอยู่ในหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่เขาประกาศแจ้งเตือนนะคะเราลองกะเกณฑ์เองได้เลยคุณผู้ฟังเรารู้อยู่แล้วอะเราอยู่ในพื้นที่บ้านเราเราจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไปแล้วก็ยังตกอยู่ยังไม่หยุดหรือว่า2ชั่วโมงเฮ้ยมันยังตกหนักต่อเนื่องอะเรามักจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากนั้นนะคะให้เราตระหนักเอาไว้ก่อนแต่ว่าไม่ตื่นตระหนกนะคะแล้วก็คอยเนี่ยคอยติดตามบวกกับการติดตามพยากรณ์อากาศติดตามข่าวสารแล้วก็ดูสถานการณ์บ้านเราถ้าเกิดว่าดูท่าไม่ดีค่ะเราสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาติดตามเหตุการณ์แล้วก็ขอย้ายออกจากพื้นที่อันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นที่ตัวเราที่มันปลอดภัยได้มากที่สุดนะคะก็ฝากเน้นย้ำกันไปด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนาะนอกจากเรื่องของพยากรณ์อากาศไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้คนไทยแบบลุ้นกันไปตามๆกันนะคะสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ได้ไป เด็กสาวของชาวภูเก็ตนะที่ได้ไปแข่งขันในเวที American Got Talent ค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้แบบทั่วโลกแบบต่างลุ้นต่างเชียร์แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจกับเนเน่นะคะเราก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานที่เป็นรอบแข่งแล้วอะรอบไฟนอลแล้วนะคะแล้วน้องก็ขึ้นโชว์แล้วคือเมื่อวานอะยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูการแสดงแบบเต็มๆพอได้ไปดูโชว์ของเนเน่แบบเต็มๆปุ๊บโอ้โหคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันบ้างฟังแล้วคือขนลุกเลยอะปกติแล้วเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงสากลแบบบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็พอฟังอยู่บ้างแต่คือพอมาได้ฟังผลงานเพลงรอบไฟนอลของเมื่อวานที่เนเน่เลือกมาร้องอะค่ะฟังแล้วขนลุกแล้วเรารู้สึกว่าเออมันฟังได้ซ้ำๆมันฟังได้บ่อยๆอะแล้วน้องเก่งมากจริงๆอะอินเนอร์อะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยวันแรกที่เราดูโชว์ของเนเน่มาจนถึงเมื่อวานรอบไฟนอลอะคือน้องเก่งขึ้นมากทั้งทางด้านของการใช้ความรู้สึกสายตาหรือมันทำหรือเสียงร้องหรืออะไรต่างๆอะค่ะมันทำให้โชว์เมื่อวานแบบสมบูรณ์แบบมากคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่เราได้เห็นแน่ๆค่ะได้ขึ้นโชว์กับวงร็อกในตำนานLinkin Park นะคะก็ได้ไปขึ้นโชว์กันหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วอ่ะมันเป็นภาพที่เฮ้ยแน่ๆอ่ะเด็กไทยอ่ะเด็กผู้หญิงคนไทยที่แบบตัวเล็กๆอ่ะแล้วอยู่ๆได้ไปอยู่ในเวทีนั้นได้ไปขึ้นโชว์กับวงศิลปินในระดับนั้นแบบนี้ค่ะน้องเก่งมากอ่ะแล้วก็คือก็ไปติดตามข่าวมาเนาะแล้วก็ไปติดตามในหลายๆมุมมองแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยผลโหวตแน่ๆนะคะเป็นผลโหวตที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยอ่ะแล้วก็ภาพการแสดงโชว์เมื่อวานของเน่ๆค่ะคือคนเข้าไปดูหลายล้านวิวมากคุณผู้ฟังซึ่งมันทิ้งห่างจากผู้เข้าแข่งขันในแอคอื่นๆในโชว์อื่นๆเนี่ยนะคะคือเราก็คาดหวังว่าเน่ๆเนี่ยจะได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศในเวทีการแข่งขันอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์มาแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องได้รับรางวัลนี้มาเนี่ยเงินรางวัลที่น้องจะได้รับเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณราวๆ32ล้านบาทเลยนะคะแต่นอกเหนือกว่าการได้รับเงินก้อนใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือเส้นทางของน้องในการโด่งดังไปสู่เวทีต่างๆการได้ไปแสดงในเวทีต่างๆหรือว่าอนาคตอีกยาวไกลของเน่ๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเนเน่ด้วยแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งความปลับปลื้มใจของคนไทยเนาะสำหรับเนเน่เนาะแล้วก็ได้ฟังฟีดแบ็กหลายๆคนก็บอกว่าเนเน่เนี่ยเหมือนเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยในห้วงนี้แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนทั้งโลกที่ได้ติดตามโชว์ของเธอติดตามเส้นทางการแข่งขันของเธอด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับเนเน่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอัปเดตเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่ามีประกาศออกมาเราก็จะนำมาแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันวันนี้ก็เกาะติดนะแล้วก็คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะนอกจากเนเน่แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยค่ะที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่า2026นะคะ
ซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะตอนนี้ไทยเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆค่ะภาพรวมจำไม่ได้ว่าไทยได้เหรียญทองเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าที่นำอยู่ก็น่าจะเป็นจีนค่ะได้ไปประมาณ40เหรียญแล้วมั้งคะส่วนประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ทำรางวัลค่ะทำคะแนนในการได้เหรียญทองมาสำหรับการแข่งขันขี่ม้าประเภททีมนะคะเราได้เหรียญทองมาเมื่อวานนี้อีก1เหรียญค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันด้วยนะคะแข่งขันไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะในแต่ละวันก็จะมีหลากหลายชนิดกีฬาคุณผู้ฟังลองไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันดูได้นะคะผ่านทางสำนักข่าวต่างๆที่เขานำข่าวสารมานำเสนอกันค่ะเรามาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันสักนิดนึงนะคะไหนๆก็พูดเรื่องข่าวที่เป็นกระแสแล้วแต่ว่าข่าวรัฐบาลยังไม่ได้อ่านให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยสั่งการให้70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ในโซนของกรุงเทพมหานครนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่27กันยายนก็สอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่างที่บอกว่าเขาประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนให้70จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกรุงเทพมีหลายโซนที่ตกแช่ตกหนักตกแบบมองแบบไม่ค่อยเห็นภาพแบบเห็นฟ้าแบบสลัวเลยคุณผู้ฟังก็อันตรายนะคะมันอาจจะเกิดการที่น้ำระบายไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือกันเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของกรมชลประทานเองนะคะก็มีการแจ้งเตือนว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองส่วนทางปภ.ก็ได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผ่านทางวอร์รูมอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทางระบบเซลล์บอสแคสค่ะย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดหากว่ามีความรุนแรงของสถานการณ์เนี่ยให้ดำเนินการในการประกาศในพื้นที่โรงเรียนนะคะหยุดการเรียนการสอนไปก่อนส่วนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะรวมถึงเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นรองรับเอาไว้ทางด้านของกรมชลประทานกันบ้างค่ะตอนนี้เตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะซึ่งก็ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะก็แน่นอนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าอยู่ท้ายๆน้ำเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบกันไปด้วยนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วกันค่ะก็ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมแล้วก็ปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้มีความยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมกับต้องติดตามเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและได้เข้าใจในข้อมูลต่างๆด้วยนะคะก็เป็นอีก

ียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะหรือว่าการประชุม IMF นะคะที่จะดำเนินการจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ด้วยซึ่งก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าปีแรกเนี่ยก็คือปี2534ค่ะที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในเวทีนี้นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ 15,000 คนมาจาก191ประเทศค่ะและตอนนี้ทางทีมงานของไทยแลนด์เนี่ยก็เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเตรียมที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเอกลักษณ์ของไทยผ่านทางเมนูอาหารที่จะมาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารในการเลี้ยงแขกที่จะมาประชุมในครั้งนี้ประมาณ 15,000 คนนะคะแล้วไหนจะเรื่องของการตกแต่งสถานที่ของที่ระลึกต่างๆอีกแล้วก็ของทุกอย่างที่นำมาเนี่ยเป็นของที่มาจากงานฝีมือของชุมชนของชาวบ้านรายได้เนี่ยไปถึงชาวบ้านอย่างแน่นอนและในอีกมุมเดียวกันก็คือเราสามารถนำเสนอความเป็นไทยผ่านทางเวทีนี้ได้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีกันนะคะเผื่อว่าใครมาถามเราว่าเออเนี่ยการประชุมนี้จะจัดขึ้นวันไหนอะไรยังไงเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องเราคนไทยเราเป็นเจ้าภาพเราต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะคะส่วนเมนูที่จะมีการนำเสนอและเสิร์ฟภายในงานนี้คุณผู้ฟังมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงค่ะผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีอาหารหลักๆก็จะเป็นข้าวยำค่ะแล้วก็มีในส่วนของเนื้อสัตว์ด้วยเนาะแต่ต่างๆเนี่ยก็คือจะนำวัตถุดิบมาจากท้องถิ่นเป็นหลักเลยนะคะก็ให้ทุกคนติดตามรับทราบกันเอาไว้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็พอสมควรเนาะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากในวันนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงมีหลากหลายประเด็นมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะผลงานเพลงจากอิ๊งค์วรันธรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะศรัทธาในรักของแมนอาค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะติดตามกันต่อกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะแต่ก่อนจะไปตามข่าวทักทาย Facebook Live กันด้วยค่ะพี่อเนกพิกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดียามเช้าด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ฟังอัปเดตเรื่องของเนเน่กันหน่อยตอนนี้นะคะจะมีการประกาศท็อป5แล้วนะคะก็สามารถติดตามผลกันได้ในหลายๆช่องทางคือตอนนี้แฟนคลับเน่เนี่ยบอกว่าเตรียมยาดมไว้พร้อมละคือลุ้นมากจริงๆเราเองอ่ะยังลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องด้วยค่ะจะประกาศท็อป5แล้วค่ะติดตามกันได้คุณผู้ฟังอ่ะเรามาดูข่าวสารกันต่อเนเน่ก็ต้องติดตามไปลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้แล้วก็ข่าวสารแล้วก็ต้องมาตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตกันบ้างค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้ค่ะนั่งหัวโต๊ะการประชุมโดยท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะประชุมร่วมกับหลายภาคส่วนแล้วก็มีการประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะซึ่งการเวทีการประชุมในครั้งนี้ค่ะเขาก็มีการพูดถึงการติดตามการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยมีทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็มีการติดตามการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการคาดการแนวโน้มสภาพอากาศโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมกับรับฟังสถานการณ์ในปัจจุบันว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเน้นหนักเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานเข้ามาค่ะก็เป็นเพชรบูรณ์พิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแบบหนักๆเลยค่ะแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยยังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยแนวโน้มสภาพอากาศในหลายวันข้างหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพื้นที่ไหนต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรส่วนทางภูเก็ตเองนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดำเนินการในการติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์น้ำจากสทนชในพื้นที่หรือว่าติดตามการประกาศแจ้งเตือนของปภ.นะคะก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนไม่ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามซึ่งภูเก็ตเนี่ยตามที่ดูชาร์ตมาของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภูเก็ตเนี่ยก็จะโดนเกือบทุกวันเหมือนกันค่ะตั้งแต่วันที่23ถึง27เนาะก็โดนหลายวันเหมือนกันในช่วงนี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังในพื้นที่ภูเก็ตก็สามารถบอกข่าวกันเข้ามาได้นะคะว่าตอนนี้ฝนยังตกอีกหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ไหนหยุดแล้วยังมีอำเภอไหนที่ยังตกหนักอยู่นะคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกกันได้ผ่านทาง Facebook Live ก็ได้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพาคุณผู้ฟังมาดูการแถลงผลการทำงานในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาของจังหวัดพังงานะคะในด้านของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในด้านของการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจเองก็ดีด้านการท่องเที่ยวหลายปัจจัยหลายหลายแนวทางหลายหัวข้อนะคะที่มีการแถลงข่าวกันไปค่ะนำทีมการแถลงโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็เป็นประธานในการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนของจังหวัดพังงาด้วยก็มีตัวแทนจากหลายหน่วยนะมีด้านความปลอดภัยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็มีด้านสุขภาพก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็มีส่วนท้องถิ่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะอาจจะเกริ่นชื่อไม่หมดแต่ว่ามาครอบคลุมทุกงานจริงๆนะคะซึ่งทางด้านของหลายๆท่านนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นของจังหวัดพังงาที่เป็นภาพรวมการทำงานในห้วงที่ผ่านมารวมถึงอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะคือสรุปการภาพรวมตั้งแต่เรื่องของการป้องกันยาเสพติดก็สามารถแบบจับกุมไปได้เยอะมากประมาณ 1,332 คดีค่ะแล้วก็สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปดูเรื่องของ
ของการทลายเครือข่ายโนมินีด้วยค่ะซึ่งเขาก็ทำกันมาต่อเนื่องนะคะก็สามารถดำเนินการไปได้แล้วกว่า9บริษัทนะคะที่มีการถือครองที่ดินอยู่ประมาณ7แปลงค่ะรวมๆมูลค่าแล้วประมาณ269ล้านบาทสำหรับเรื่องของการทลายเครือข่ายโนมินีในพื้นที่ของพังงาค่ะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะงานการเกษตรการฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพเองก็ดีนะคะภาคการเกษตรของพังงาเนี่ยก็มีทั้งสินค้าหลายๆอย่างนะคะรวมถึงมีการนำสินค้า GI มายกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ของพังงาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลักดันโคเนื้อคุณภาพสูงที่มีชื่อว่าภูงาบีฟนะคะแล้วก็กุ้งแบ็คพังงาค่ะส่วนด้านการท่องเที่ยวนะคะรายได้ภาคการท่องเที่ยวนับมาจนถึงเดือนสิงหาคมของปี69เนี่ยก็ปรากฏพบว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านบาทค่ะคาดว่ากว่าจะจบปีนี้เนี่ยน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็สำหรับก้าวต่อไปของพังงาเขาก็บอกว่าเขาจะมีการวางแผนในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงามากขึ้นค่ะให้ทุกคนได้มาร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนผังเมืองพังงาเพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงที่อยู่อาศัยการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนการยกระดับเศรษฐกิจนะคะคาดการว่าจะมีการจัดทำเอกสารรายละเอียดต่างๆเนี่ยเสนอไปกับทางกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณางบประมาณลงมาค่ะแต่ความสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาภูมิใจกับบทบาทการทำงานที่ผ่านมาของจังหวัดพังงาเองนะคะหลายๆภาคส่วนแล้วก็เตรียมที่จะจัดงานยิ่งใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทางจังหวัดพังงาเนาะไม่ว่าแวดวงไหนๆเราเชื่อว่าทุกคนก็จะร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองท่านก็ได้พูดทิ้งท้ายได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วกันที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในการช่วยขับเคลื่อนเมืองพังงามาตลอดทั้งปี69แล้วก็ได้ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะที่ถือเป็นกำลังหลักแหละเป็นกำลังสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทช่วยแบบบอกข่าวสารอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าทางจังหวัดเขาจัดงานอย่างเดียวหรือว่าพี่น้องประชาชนเขาร่วมกันจัดงานแต่ว่าไม่มีการนำเสนอภาพบทบาทการทำงานออกไปในหลายๆช่องทางสื่อเนี่ยพี่น้องประชาคนอื่นๆที่เขามองจากภายนอกเขาก็อาจจะไม่รับรู้ก็ได้ค่ะว่าพังงาตอนนี้มีการเติบโตไปด้านไหนแล้วมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยระบบต่างๆเหมือนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นน่ะผ่านทางข่าวสารที่สื่อมวลชนนี่แหละค่ะได้นำเสนอไปหลายๆช่องทางท่านผู้ว่าเองท่านก็ได้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะรวมไปถึงขอความร่วมมือให้หลังจากนี้ทุกคนเนี่ยเราจะต้องมาร่วมมือกันรวมพลังกันในการพัฒนาจังหวัดพังงาต่อไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆจะจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็อัปเดตให้กับคุณผู้ฟังกันเผื่อใครที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะไปท่องเที่ยวเมืองพังงาก็สามารถไปกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมพักฟังผลงานเพลงก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
1: สายลมพัดยามออลาร
0: สหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมหิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
1: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ฉันคือดวงจันทร์ค่ะผลงานเพลงจากโมนิก้านะคะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ในช่วงที่3กันต่อค่ะคือรีบพูดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.เดินมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนเน่ชนะแล้วค่ะโอ้ยยินดีมากๆเลยนะคะน้องเนเน่นะคะคือตอนแรกค่ะคุณผู้ฟังนานาติดตามข่าวแล้วก็เพิ่งเห็นของไทยรัฐบอกว่าเข้าท็อปไฟต์แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะท่านผอ.สวท.ระนองนะคะท่านเดินเข้ามาบอกว่าน้องเนเน่ค่ะชนะแล้วนะคะโอ้โหยินดีมากผู้ฟังตอนนี้อ่านไปก็ขนลุกไปอ่ะโอ้เดี๋ยวต้องไปติดตามข่าวดูนะคะแล้วก็ต้องไปดูภาพบรรยากาศย้อนหลังด้วยค่ะเป็นอะไรที่มันเกินฝันมากจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้เชื่อว่าคนไทยทุกคนนะร่วมดีใจไว้กับน้องแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยนะคะคือเราขนลุกบ้างจริงคือเราเชียร์น้องคือตอนแรกก็คือไม่ได้เชียร์อะไรขนาดนี้นะแต่พอมันถึงรอบท้ายๆแล้วเราได้เห็นการแสดงของน้องเราเชื่อว่าเออความตั้งใจของเด็กคนนึงอ่ะแล้วมาอยู่จุดนี้ได้อ่ะคุณผู้ฟังเธอเก่งมากแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกเธอจะนำอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ของประเทศไทยอ่ะไปโชว์อยู่บนแบบเวทีโลกได้ค่ะแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวมากจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าเนาะให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องไปเรื่อยๆอีกนะคะเป็นอีกหนึ่งการติดตามข่าวสารเป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้เลยค่ะยินดีมากจริงๆเชื่อว่าคนไทยจะคอยซัพพอร์ตน้องหลังจากนี้ไปเรื่อยๆอีกนะคะเก่งมากแบบไม่ผิดคาดแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยนะคะเออดีใจมากคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าใครดีใจเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าเออทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันคือแบบถ้ากรี๊ดได้น่าจะกรี๊ดแล้วอ่ะเออบางสำนักงานนะก็มาแบบนั่งลุ้นนั่งเชียร์ไปด้วยกันอ่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้คนไทยแบบภูมิใจได้ขนาดนี้ค่ะเนเน่รอยัลค่ะเออก็ดีใจเนาะแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพยายามนำข่าวสารของน้องมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรื่อยๆแล้วกันค่ะแต่คุณผู้ฟังเรามาตามกันต่อในเส้นทางของเราในเวของเราในรายการของเรานะคะอันดามันวันนี้ยังมีอีก2ข่าวสารที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไปที่กระบี่กันบ้างค่ะที่กระบี่นะคะทางด้านของเหล่ากาชาดแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือการดูแลกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นในพื้นที่อำเภอเขาพนมของจังหวัดกระบี่ค่ะนำทีมการเดินทางโดยทางด้านของท่านสรินทิพย์ศรีลาเทวกุลท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่นำถุงยางชีพไปมอบให้สิ่งของจำเป็นต่างๆก็นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาพนมค่ะรวมๆประมาณ54หมู่บ้านที่ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีทางด้านของท่านนายอำเภอก็ได้ให้การต้อนรับค่ะแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดเองท่านก็ได้ย้ำในช่วงที่มีการเดินทางลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะท่านบอกว่าคือทุกคนที่มารับสิ่งของถุงยางชีพในวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ติดตามรับทราบว่าทางทีมงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นะคะเราก็มีความห่วงใยแล้วก็อยากจะคอยเป็นกำลังใจอยากจะเดินเคียงข้างประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเสมอในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดปีละหนึ่งครั้งแต่กาชาดก็จะช่วยเราตลอดไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาก็ได้นำถุงยางชีพประมาณ108ชุดด้วยกันนะคะนำไปมอบให้แล้วก็มีการนำไข่ไก่108แผงไปมอบให้ด้วยนะคะแล้วก็การไปมอบอุปกรณ์แล้วก็ของผู้พิการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นรถเข็นผู้พิการประมาณ5คันก็นำไปมอบให้ค่ะมีการนำแพมเพิร์ส20ห่อไปมอบให้แล้วก็มี อุปกรณ์ต่างๆเนาะที่ใช้สำหรับคนป่วยติดเตียงเรื่องของผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ก็แล้วแต่คือให้เขาเห็นว่าเนี่ยบทบาทของกาชาดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทำหน้าที่ทำงานจัดงานกาชาดในแต่ละปีอย่างเดียวนะแต่เนี่ยบทบาทของเขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการในการช่วยเหลือหรือว่าเกิดภัยอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นสัญลักษณ์ของสภากาชาดนะคะหรือว่ากาชาดของแต่ละพื้นที่ก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะก็เอาเป็นว่านั่นแหละ
เป็นอีกหนึ่งบทบาทของกาชาดแล้วกันที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะในการลงไปพื้นที่ดูแลช่วยเหลือกันอยู่ตลอดค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะมีการขับเคลื่อนผ่านทางเวทีการประชุมไปเมื่อวานนี้นำทีมการประชุมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเมื่อกี้พูดจังหวัดผิดหรือเปล่านะเป็นข่าวในพื้นที่ระนองนะคะทางท่านผู้ว่าเองก็มีการประชุมกันไปนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดหลายๆประเด็นค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจพื้นที่ของการใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นท่าเทียบเรือของจังหวัดระนองค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าเนาะเราเคยนำเสนอข่าวไปรอบนึงแล้วนะคะว่ามีการรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปท่าเรือจิตกองที่บังคลาเทศค่ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างคุณผู้ฟังโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพก็คือต้องดูแลควบคู่กันไปทั้งหมดค่ะแล้วก็ในเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามนะในอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้านี้ค่ะระนองจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปอีกไกลมากๆไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่ในโซนของสนามบินการเพิ่มตึกอาคารในการให้บริการรองรับการให้บริการการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะเราจะได้เห็นความก้าวหน้าในมุมแบบนี้ของจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่จะถึงนี้แหละคุณผู้ฟังก็รอติดตามแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆเนาะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองไปพร้อมๆกันค่ะเชื่อว่าในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทุกคนมาเที่ยวระนองแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกว่าระนองสะดวกสบายมาเที่ยวระนองแล้วมีความสุขมาเที่ยวระนองแล้วครบจบที่นี่ที่เดียวค่ะรอติดตามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมตื่นเต้นไปพร้อมๆกันสำหรับตอนนี้ค่ะนายนัทเองยังตื่นไปยังตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจกับเน่ไม่หยุดเลยเนี่ยเน่ตอนนี้ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยอ่ะคือเดี๋ยวจะแบบจบรายการปุ๊บเนี่ยจะไปหาดูละคลิปที่น้องโชว์บ้างอะไรบ้างนะคะก็แบบตื่นเต้นมากจริงๆแล้วคือเราลุ้นน่ะเราเชื่อว่าทุกคนก็นั่นแหละลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็นำมาอัปเดตทุกข่าวสารอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ข่าวแน่ๆนะก็นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้นะคะแต่วันนี้ช่วงท้ายและท้ายสุดของรายการอนามันวันนี้แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปด้วยกันค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้า 9:00 นนิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะก็มาเจอกันได้เลยนะคะใครอยากฟังข่าวไหนประเด็นไหนส่งเรื่องราวมาบอกกันได้นะผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเข้ามาแล้วช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะทำงานอย่างราบรื่นมีความสุขมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
5: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทย ไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอและอำเภอสิเก่ายศพรอัคคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
10: คุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไอบ่อย
11: จะปล่อยให้คนที่คุณรักถามอีกกี่ครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่าMa Reng คือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยาก ที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับและวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทักทายนะครับผมการผู้ที่รับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานี4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมจากทุกๆช่องสัญญาณเลยนะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆนำมาฝากทุกท่านกันนะครับเดี๋ยวก็ในเบรกแรกเนี่ยจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็ในช่วงนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นกันประมาณหนึ่งเลยนะครับกับการติดตามปฏิบัติการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ต้องบอกว่าเมื่อฝ่ายปกครองเนี่ยบุกจู่โจมจับกุมบ่อนพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงครับรวบนักพนันและก็เจ้ามือต่างชาติเนี่ยได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ได้ออกมาพูดชัดเจนนะครับเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 18:20 นะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำตามสนองนโยบายแล้วกันพูดอย่างนี้ครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวอตนะครับร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรบุกเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันภายในแฟลตดินแดงครับที่ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงหลังได้รับการร้องเรียนนะครับจากประชาชนว่ามีความเดือดร้อนแล้วก็เป็นแหล่งมอมเมามั่วสุมนะครับผมในชุมชนนั่นเองนะครับก็เลยเกิดเป็นการปราบปรามบุกปราบปรามนะครับผมปฏิบัติการต่างๆเนี่ยในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถจับผู้กระทำผิดรวม53รายเลยทีเดียวนะครับแบ่งเป็นนักพนันเนี่ย45รายเจ้ามืออีก8รายครับโดยพบว่ามีผู้จัดให้มีการเล่นพนันเนี่ย เป็นชาวกัมพูชา2รายด้วยนะครับพร้อมกับยึดของกลางเนี่ยเงินเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาท350,000 บาทครับแล้วก็มีชิปแทนเงินสดกว่า 635,000 บาทนะครับอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคตู้ม้าแล้วก็บัญชีเงินหมุนเวียนจำนวนมากอีกด้วยนะครับล่าสุดก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่นะครับผมจะมีการเขาเรียกยังไงดีครับสืบสาวสืบหาต้นตอนะครับว่าขบวนการในเรื่องของการพนันเนี่ยมีแก๊งใหญ่หนุนหลังหรือไม่นะครับหรือว่าทำกันเพียงจบแค่นี้นะครับก็ต้องคอยดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะสามารถจับกุมหรือว่าสืบสาวหาต้นตอหรือพวกแล้วกันนะครับของขบวนการเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าดีไปนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็ภาวนาแล้วกันเอาใจช่วยแล้วกันครับสำหรับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ไม่เชิงครับเป็นผู้กระทำผิดแล้วกันเนาะไม่เชิงกับคนร้ายคนร้ายอาจจะดูรุนแรงไปนะครับแต่จะให้พูดก็ไม่ผิดนะเพราะว่าการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสามารถขโมยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะครับชีวิตครอบครัวสถานะทางการเงินต่างๆอาจจะมาลายหายไปกับสิ่งที่เรียกว่าการพนันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันนะว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าได้คิดที่จะลองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจเย้ายวนหัวใจนะครับดึงดูดแหละนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เงินมันดูเหมือนได้มาง่ายแต่สุดท้ายแล้วครับไม่มีอะไรที่จีรังแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าบ่อนการพนันเหล่านั้นจะไม่โกงเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่านำเงินไปละลายกับการพนันเด็ดขาดนะครับผมเอาละครับผมมากันต่อที่อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเผาๆเลยคนไทยก็คึกเหิมขึ้นมานะครับผมมีความรักชาติขึ้นมาเลยเพราะว่าเกิดดราม่าครับในวงการนางงามระดับนานาชาติขึ้นนะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนต่างเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันนะครับผมคือในกรณีที่มีการนำภาพถ่ายมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปใช้จนต้องมีการร่อนแถลงการชี้แจงขึ้นมาเลยนะครับองค์กร Miss Universe Cambodia 2026นะครับได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2569นะครับหรือก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องการนำภาพถ่ายการแต่งกายชุดไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางมรดกความทรงจำแห่งโลกนะครับมาใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์โดยกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจและชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากความผิดพลาดเนื่องจากตรวจเช็คแหล่งที่มาของภาพไม่ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาจะสร้างความขัดแย้งใดๆเลยโดยระบุว่าเพียงต้องการสื่อสารความงดงามของหัตถศิลป์การห่มสบายเท่านั้นเองทั้งนี้ทางองค์กรก็ได้น้อมรับข้อผิดพลาดไปนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบข้อมูลและก็ภาพถ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกในอนาคตนะครับเอาจริงๆเนี่ยงานนี้หลายๆคนก็แสดงความไม่พอใจออกมานะครับว่าคุณเป็นถึงองค์กรระดับใหญ่นะครับแล้วทำไมถึงไม่มีความถี่ถ้วนแล้วยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เราค่อนข้างกระท่อนกระแท่นถ้าพูดกันตามตรงๆนะครับก็ไม่ได้ดีมากนักแล้วนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวจุดชนวนก็เลยมีคนมาคอมเมนต์ตามโพสต์ออนไลน์สื่ออะไรต่างๆว่ามีที่มาที่ไปมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่านะครับทำไมถึงดีๆก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับและหลายคนก็มีเสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเคลมจริงๆก็ได้แต่บางคนก็นี่แหละครับชัดเจนว่านี่แหละเคลมนะครับผมเอาของเราไปโดยไม่ยอมศึกษาเนี่ยมันมีที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่านซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมานะครับส่วนตัวผมเรื่องนี้ก็มองว่ากัมพูชาก็ทำไม่ถูกนะครับผมแล้วการที่ออกมาชี้แจงอย่างเดียวแต่ไม่มีการเขาเรียกว่าขอโทษหรือว่าแก้การเข้าใจผิดให้มากกว่านี้แต่เป็นเหมือนสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นเหมือนแค่ในเรื่องของการที่ออกมา ขอโทษหรือว่าชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดราม่าที่แรงกว่านี้นะครับยังรู้สึกไม่ถึงความจริงใจเท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตแอบใส่ความรู้สึกตัวเองลงไปเล็กน้อยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าไหนๆเขาก็พูดออกมาแล้วนะครับว่าจะปรับปรุงแล้วก็ทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะดูกันต่อไปนะครับเอาง่ายๆก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกก็ช่วยกันแจ้งช่วยกันนำเสนอช่วยกันร้องเรียนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาทำถูกนะครับผมนำเสนอจุดเด่นของเขาเราก็ควรจะเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านที่ดีแล้วกันนะครับชื่นชมถ้าเมื่อไหร่ที่กับชาวกัมพูชาเนี่ยสามารถนำเสนออัตลักษณ์ของตัวเองได้อย่างโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนถูกไหมครับก็เหมือนกับที่เขาพยายามจะเขาชื่นชอบผ้าไทยของเราแล้วก็พยายามจะนำมาใช้อันนี้แหละครับก็คล้ายๆกันเราก็ควรจะสนับสนุนนะครับถ้าเขาทำได้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนประมาณนึงเลยนะครับผมก็เอาใจช่วยทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่พยายาม

การแต่งกายออกมาอย่างไรในรูปแบบของตนเองอัตลักษณ์ของตนเองนะครับก็ช่วยเอาใจช่วยกันแล้วกันว่าหวังว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะสามารถดึงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้ดีนะครับแล้วก็นำเสนอต่อสายตาชาวโลกได้อย่างถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็พร้อมจะสนับสนุนนะครับเอาละครับผมก็หมดไปแล้วนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับพักไปดื่มน้ำพักไปเข้าห้องน้ำ

ณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: belleza. ดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่นากรมประชาสัมพันธ์
4: แสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
6: เอาละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันครับเป็นช่วงที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์หรือข่าวที่น่าสนใจนะครับของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมานำเสนอทุกท่านให้ฟังกันนั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยระดับประเทศนะครับก็เป็นการประชุมแหละเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศและภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 13:00 นครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ปภเขต18ภูเก็ตและนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับแซดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครั้งที่30ปี2569นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะครับการประชุมเนี่ยก็มุ่งเน้นนะในการติดตามคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับรวมไปถึงรายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถประเมินความเสี่ยงได้ครับรวมไปถึงนำข้อมูลเนี่ยมาวางมาตรการต่างๆในการป้องกันและเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่รวมถึงไปถึงเครื่องจักรด้วยนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยให้ครอบคลุมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวอุทกภัยต่างๆที่ต้องเรียกว่าเห็นแล้วก็รู้สึกกลัวนะครับเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันมีหลายระดับถ้าระดับที่โอเคมันไม่ได้มากมายอะไรอาจจะเสียหายเล็กๆน้อยๆในเรื่องของทรัพย์สินอันนี้ก็พอจะจับมือหรือว่าก้าวผ่านกันไปได้ไม่ยากนะครับก็คือพอทูลไทยๆนั่นแหละแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติหรืออุทกภัยที่รุนแรงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ครับมักจะเกิดความสูญเสียที่เราคาดไม่ถึงนะครับความสูญเสียที่เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการประชุมที่มองว่าเป็นประโยชน์และสำคัญมากๆนะครับต่อชีวิตของประชาชนโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับเสมอแหละจริงๆก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าผมพยายามเอาใจช่วยให้กับทุกท่านพยายามจะส่งแรงเชียร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างท่านผู้ว่าชนรินทร์เกิดสมเนี่ยท่านก็ มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมในการดูแลความปลอดภัยในการเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างล่าสุดวันนั้นก็เห็นลงท่อระบายน้ำด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่นะครับว่าท่อระบายน้ำเนี่ยความสะอาดเป็นอย่างไรนะครับท่านก็ยังลงมาด้วยตัวเองถือว่าผมนับถือใจจริงๆนะคือถ้าเป็นตัวผมผมก็ถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากลงนะครับผมเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยอะไรเท่าไหร่นะครับก็ต้องนับถือใจท่านจริงๆนั่นแหละครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬากรีฑานะครับของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วกันแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากทีเดียวนะครับผมถ้าใครที่อยากจะดูภาพหรืออยากจะเขาเรียกว่าส่องบรรยากาศที่คึกคักเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเพจสทภูเก็ต PRD หรือไม่ก็ทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับอบจ.ภูเก็ตเพจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับบอกเลยว่าดูคึกคักสนุกสนานมากจนอยากจะเข้าไปร่วมด้วยตัวเองเลยนะครับก็เมื่อวันที่23กันยายน2569นี่นะครับที่สนามกีฬาสุรกุลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับโดยมีท่านสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนนักศึกษาและทัพนักกีฬาจากสถานศึกษาต่างๆนะครับเช่นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตและก็โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะครับเข้าร่วมขบวนพาเหรดกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งหวังแหละครับว่าให้เด็กๆเนี่ยรวมถึงเยาวชนและประชาชนชาวภูเก็ตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผ่านการแข่งขันการเล่นกีฬานี่แหละแล้วก็อีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้วยนะครับพร้อมทั้งปลูกฝังความมีน้ำใจนะครับแล้วก็การเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยนั่นเองนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้เป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนะครับแล้วก็มีความสามัคคีอย่างยั่งยืนนะครับเอาล่ะครับมาต่อกันอีกที่อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันนะครับกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลังประสบอุทกภัยนะครับที่จังหวัดพังงานั่นเองนะครับผมทางด้านท่านพงพันธ์ธรรมานะครับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมกับคณะนั้นได้ลงพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเพื่อส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์เป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีเนี่ยจำนวนกว่า450ฟ่อนเลยทีเดียวนะครับสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน3ตำบลนะครับได้แก่ตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรและตำบลบางนายสีนะครับซึ่งบอกได้อย่างนี้ครับว่าได้รับผลกระทบจากแปลงแย่ธรรมชาติเสียหายเนี่ยเยอะนะครับผมก็ทางนี้ก็ได้มีท่านจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงานะครับท่านดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าก็ได้นำคณะร่วมรับมอบนะครับผมเป็นเรื่องของเสบียงหญ้าแห้งแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับทางด้านท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยท่านก็ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรจึงสั่งการให้จัดตั้งจุดสำรองเสบียงอาหารสัตว์แล้วก็ส่งทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์แจกจ่ายเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพสัตว์นะครับรวมไปถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ที่มากับน้ำท่วมด้วยทางนี้เนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้นะครับหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็มาต่อกันที่1จังหวัดดีกว่านะครับมาที่จังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการ เป็นภารกิจของเหล่ากาชาติแล้วก็ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่นะครับในการลงพื้นที่ข้างเคียงและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาพนมครับเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 14:00 นที่ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนมนะครับทางด้านท่านสรินทร์ทิพย์ศรีราเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นะครับรวมไปถึงชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ด้วยได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางครับครอบคลุมพื้นที่54หมู่บ้านของอำเภอเขาพนมโดยมีว่าที่ร้อยตรีนครชัยแสงมณีในอำเภอเขาพนมนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับและสนับสนุนการส่งมอบนั่นเองนะครับผมก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ได้ทำการสนับสนุนถุงยังชีพ108ชุดนะครับได้แก่ไข่ไก่108แผงด้วยนะครับแล้วก็รถเข็นสำหรับผู้พิการเนี่ย5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน13ใบนะครับโดยที่ขณะที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ได้มอบผ้าถุงแล้วก็ผ้าขาวม้า20ผืนอีกด้วยนะครับซึ่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่ามีความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับซึ่งท่านก็พร้อมที่จะยืนหยัดและเคียงข้างกลุ่มเปราะบางในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็นับถือใจนะครับมากๆเลยสำหรับการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเอาละครับผมมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันดีกว่านะครับสำหรับจังหวัดระนองเนี่ยก็ได้มีการเปิดอาคารสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแห่งใหม่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เมื่อวันที่23กันยายน2569ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับที่จังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านก็ได้เป็นประธานฝ่ายคาราวาสและพระพรมวัชระวิมลมุนีนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับในพิธีเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแห่งใหม่โดยได้มีท่านชลิตสินโรธนากรหัวหน้าอุทยานนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติมากมายเลยนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับผมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาระบุว่าอาคารที่ทำการนะครับเดิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2534แล้วแต่ว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยจึงได้อนุมัติงบประมาณปี2567เนี่ยจำนวน 5.35 ล้านบาทในการจัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่นะครับพร้อมกับอาคารพัสดุและห้องสุขาด้วยเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลผืนป่าอันสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ระนองและชุมพรครับซึ่งเป็นแหล่งถิ่นกำเนิดของปูเจ้าฟ้านั่นเองแล้วก็ดอกโกมาซุ่มด้วยกล้วยไม้ป่าหายากประจำจังหวัดระนองนะครับให้ได้รับการปกป้องดูแลอย่างยั่งยืนสืบไปนะครับสำหรับในเรื่องของดอกโกมาซุ่มเนี่ยหาดูได้ยากมากๆนะครับเป็นดอกไม้ที่หายากมากๆแล้วก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยขึ้นตามลำธารนะครับผมและปูเจ้าฟ้าเนี่ยก็หายากมากๆเช่นกันนะครับใครที่มีโอกาสได้เจอนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดระนองเนี่ยก็แนะนำให้ไปได้เลยใครที่ชื่นชอบธรรมชาติความเงียบสงบนะครับผมเป็นเมืองรองที่ท่องเที่ยวได้อย่างสบายการคมนาคมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรถ้านำรถไปได้ก็ดีนะครับก็จะง่ายต่อการเดินทางที่สุดแล้วนะครับผมเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวได้อย่างเขาเรียกว่าสบายอกสบายใจที่สุดสำหรับผมเลยแหละนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมาเกษียณกันที่จังหวัดระนองมาพักผ่อนหย่อนใจในบ้านปลายชีวิตนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าบ่อน้ำร้อนก็มีให้แช่ภูเขาก็มีให้ดูน้ำตกก็มีให้ได้สัมผัสนะครับมีครบมีทะเลอีกนะครับครบจบทุกเรื่องที่ระนองนะครับผมเอาละครับก็นี่แหละนะครับผมในเรื่องของจังหวัดระนองนะครับเปิดอาคารใหม่ แห่งชาตินะครับผมอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวแห่งใหม่นะครับใครที่อยากจะไปเยี่ยมเยียนไปแวะเวียนก็ไปดูกันได้นะครับที่จังหวัดระนองนะครับน้ำตกหงาวสวยงามมากๆนะครับผมเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับทางโสดภูเก็ตแล้วก็ตัวกระผมน้องดิววัสสุวัสสุรัตน์เนี่ยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็สามารถพบกันใหม่ได้เป็นประจำทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมออกอากาศเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ตัวผมน้องดิววัสสุวัสสุรัตน์วีระใสและทีมงานโสดภูเก็ตนะครับพี่ตาธีรพลก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24 กันยายน 2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5 อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2 พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18 ตำบล91 หมู่บ้าน2,959 ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669 ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตก

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะโดยรัฐบาลค่ะสั่ง70จังหวัดทั่วประเทศและกทม.ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายน2569ค่ะพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนะคะ2569ค่ะขอให้ประชาชนค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศนะคะเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะได้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานนะคะได้แจ้งเตือนว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปัจจุบันประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรค่ะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองค่ะปภ.ค่ะได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะระบุว่าปภ.ค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผ่านวอลลุ่มอย่างใกล้ชิดค่ะโดยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบเซลบอสแคสต์ย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะหากคาดว่าจะมีความรุนแรงให้โรงเรียนนะคะหยุดการเรียนการสอนค่ะในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงนะคะให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ค่ะจัดตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์แบบซิงเกิลคอมมานด์เร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งจำเป็นรองรับในส่วนด้านกรมชลประทานเตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ค่ะอาจส่งผลให้ระดับน้ำนะคะบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.70 ถึง 1.20 เมตรค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำค่ะในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่สองฝั่งเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานนะคะกำลังเร่งบูรณาการทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อรับมือมวลน้ำในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาติดตามเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกันบ้างค่ะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปหารือร่วมกับสามสถาบันการเงินค่ะและกองทุนระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนสู่ประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินค่ะและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Bank of America Microsoft และ PIMCO ค่ะณชั้น29อาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ
นักลงทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Bank of America ค่ะได้ตอบรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะคะโดยจะเน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าในการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลค่ะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกนะคะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับ

0: ในขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหาร Microsoft นะคะทั้งสองฝ่ายค่ะได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังขอบคุณ Microsoft ค่ะที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะหรือ OECD ของไทยค่ะซึ่งก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานนะคะกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยนะคะเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโคนะคะได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญนะคะที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้กล่าวถึงข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยนะคะในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนนะคะให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนได้ในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยค่ะให้ก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิขวัญเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เมื่อเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังกับประเด็นด้านการศึกษานะคะที่หลายคนกำลังจับตาค่ะโดยทางกระทรวงอว.ค่ะได้เร่งหารือนะคะเพื่อหาพื้นที่รองรับชั่วคราวนะคะให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายค่ะหลังมีมาตรการงดใช้พื้นที่พิพาทชั่วคราวค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เปิดเผยนะคะถึงแนวทางดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะภายหลังมีมาตรการให้งดการเรียนการสอนนะคะในพื้นที่พิพาทค่ะเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เตรียมพื้นที่รองรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรียนออนไลน์จากที่พักค่ะโดยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่กลางที่กระทรวงได้จัดไว้ให้นะคะในขณะเดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยจะจัดหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมนะคะควบคู่กันไปค่ะในส่วนการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะและรักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยในวันนี้นะคะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่าจะหารือถึงแนวทางเกี่ยวกับพื้นที่เรียนนะคะรวมไปถึงประเด็นที่นักศึกษามีความกังวลค่ะทั้งค่าเล่าเรียนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องย้ายที่พักค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมช่วยประสานหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนผ่านในระยะสั้นค่ะในส่วนการจัดการเรียนภาคปฏิบัติและห้องปฏิบัติการนะคะในขณะนี้ค่ะมหาวิทยาลัยมงคลในพื้นที่อื่นนะคะพร้อมรองรับนักศึกษาอุเทนถวายค่ะให้เขาใช้ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันเพื่อไม่ให้การเรียนการสอนขาดช่วงค่ะพร้อมเชิญสภาวิศวกรนะคะมาร่วมพิจารณาด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษานอกจากนี้ค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวค่ะว่าการดำเนินการนะคะจะไม่รอให้ครบ3เดือนค่ะแต่จะเริ่มดำเนินการทันทีโดยระยะ3เดือนนะคะเป็นกรอบช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะขณะที่ระยะกลางค่ะอาจจะพิจารณาการเช่าพื้นที่ส่วนแผนระยะยาวค่ะมหาวิทยาลัยนะคะก็มีแนวทางดำเนินการอยู่แล้วในสำหรับข้อพิพาทนะคะด้านพื้นที่ซึ่งมีมานานหลายสิบปีค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ระบุว่าสิ่งสำคัญค่ะคือการทำให้การเปลี่ยนผ่านส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาให้น้อยที่สุดค่ะพร้อมรักษาความภาคภูมิใจและอัตลักษณ์ของนักศึกษาอุเทนถวายควบคู่กับการดูแลนักศึกษาและอาจารย์ในทุกด้านค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จะเร่งประสานทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเห็นได้นะคะว่าทางกระทรวงและก็มหาวิทยาลัยนะคะยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนนะคะพร้อมทั้งดูแลทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและห้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านนี้นะคะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาน้อยที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่สังคมนะคะกำลังให้ความสนใจกันอยู่ค่ะกับความชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะคะเพื่อมุ่งเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะคะซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญค่ะในการเปลี่ยนผ่านแนวนโยบายกัญชาของประเทศไทยอีกครั้งค่ะซึ่งในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการเตือนว่าสุญญากาศกัญชานะคะกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะแต่ก็ยังเป็นการรื้อระบบการกำกับดูแลโดยมุ่งเน้นใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพเป็นหลักค่ะและควบคุมการใช้เพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาดค่ะนายพิพัฒน์พร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะชี้ว่าร่างพรบ.ฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรค่ะซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติค่ะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นประธานและอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือกค่ะเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะทำหน้าที่กำหนดนโยบายมาตรการและทิศทางการกำกับดูแลกัญชาของประเทศค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังกำหนดการอนุญาตการเพาะปลูกผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชานะคะก็จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะโดยใบอนุญาตนะคะก็จะมีอายุ3ปีค่ะส่วนการกำหนดห้ามจำหน่ายนะคะก็ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีค่ะสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรค่ะรวมทั้งห้ามจำหน่ายในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมเช่นวัดสถานศึกษาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกค่ะรวมทั้งห้ามโฆษณาและส่งเสริมการบริโภคห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดเกี่ยวกับช่อดอกกัญชายางกัญชาและอุปกรณ์การสูบค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการจูงใจให้เกิดการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมนะคะและที่สำคัญค่ะร่างพรบฉบับนี้ค่ะยังกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดนะคะต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์นะคะหรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งการตัดสินใจนะคะที่จะควบคุมกัญชาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเกิดการลงทุนจากทั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยไปจนถึงภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เข้ามาสร้างห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะและเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างกระทันหันค่ะจึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนกติการะหว่างเกมค่ะดังนั้นค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมือและลดผลกระทบนะคะรัฐบาลค่ะจะต้องมีมาตรการและระยะเวลาเยียวยาที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่เคยได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนใบอนุญาตไปสู่การผลิตเกตทางการแพทย์ค่ะหรือการช่วยเหลือให้เข้าถึงตลาดการแพทย์และสุขภาพในต่างประเทศค่ะซึ่งหากรัฐตัดสิทธิ์หรือเพิ่มเงื่อนไขที่ตึงตัวจนเกินไปนะโดยไร้ทางออกนะคะผู้ประกอบการที่ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ทางการแพทย์นะคะก็อาจจะถูกบีบให้ต้องปิดตัวลงค่ะหรือเลวร้ายกว่านั้นนะคะคืออาจหลุดเข้าไปอยู่ในศูนย์เศรษฐกิจใต้ดินค่ะทั้งนี้ค่ะเป้าหมายสูงสุดของร่างพรบ.ควบคุมกัญชานะคะคือการคืนคุณค่าทางการแพทย์ให้กับสังคมค่ะโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งการคุมเข้มกัญชาจะต้องไม่กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการป่วยนะคะเช่นผู้ป่วยมะเร็งลมบ้าหมูหรือพากินสันค่ะจะต้องสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลผ่านระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงค่ะในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐนะคะก็จะต้องอุดช่องว่างไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ใบสั่งยาหรือการสวมรอยเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันค่ะบังหน้าจำหน่ายเพื่อการสันทนาการซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการติดตามการจ่ายกัญชาอย่างเข้มงวดค่ะในการเห็นชอบร่างพรบ.ควบคุมกัญชานะคะถือเป็นก้าวแรกของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะแต่บททดสอบที่แท้จริงหลังจากนี้ของรัฐบาลนะคะก็คือการรักษาความสมดุลระหว่างคุณค่าทางการแพทย์กับความปลอดภัยของสังคมค่ะซึ่งหากรัฐบาลนะคะสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานความมั่นคงค่ะเพื่อดึงผู้ประกอบการที่ตั้งใจจริงเข้าสู่มาตรฐานทางการแพทย์และเร่งปราบปรามกลุ่มทุนเทาในตลาดมืดอย่างจริงจังค่ะก็เชื่อว่าร่างพรบ.ควบคุมกัญชาฉบับนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยปกป้องสังคมและปลดล็อกกัญชาที่จะเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับการแพทย์แผนของไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะการคุมเข้มกัญชาในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการจัดระเบียบสังคมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนค่ะโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการสร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทางการแพทย์และความปลอดภัยของสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบ คุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่พังงาบ้านเราค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับหนังสือข้อเรียกร้องจากพี่น้องชาวมอแกนทับตะวันบนไร่เพื่อเร่งหาทางออกในทุกประเด็นปัญหาความเดือดร้อนค่ะณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยได้มอบหมายให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมรับหนังสือข้อเรียกร้องจากตัวแทนชาวบ้านมอแกนทับตะวันบนไร่หมู่ที่7ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะจำนวนประมาณ15คนซึ่งเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะเพื่อยื่นหนังสือติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวเลในพื้นที่ในกรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องการปิดกั้นเส้นทางสัญจรเอกสารสิทธิ์ที่ดินแนวเขตศาสนสถานและการบริหารจัดการธนาคารที่ดินค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะโดยไม่ได้ละเลยพร้อมเร่งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้านและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ค่ะจึงได้จัดให้มีการประชุมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาและสรุปผลตามประเด็นข้อร้องเรียน4ประเด็นหลักๆนะคะก็คือประเด็นแรกการแก้ไขปัญหาการปิดเส้นทางและการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ทับเส้นทางสาธารณะค่ะพื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาดขุมเขียวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าเร่งรัดคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินเส้นทางขุมเขียวทับตะวันหมู่ที่7ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะพร้อมมอบหมายสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์พื้นที่พิพาทและประสานคู่กรณีเพื่อเข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้งค่ะในส่วนประเด็นที่2ค่ะเร่งการตรวจสอบแนวเขตและประกาศกันพื้นที่ศาสนสถานนะคะพื้นที่สำคัญของชุมชนหรือศาลพ่อตา3,000ค่ะรวมถึงป่าช้ามอแกนหาดปากวีบและป่าช้ามอแกนบางมะรวนเพื่อพิจารณาการคุ้มครองพื้นที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ดังนี้ค่ะโดยมอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าองค์กรปกครองในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการใช้พื้นที่ขณะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศกันพื้นที่ศาสนสถานซึ่งประเด็นต่อมานะคะก็คือให้รัฐบาลค่ะพิจารณายุติการยกเลิกสถาบันบริหารจัดการที่ดินหรือบจท.เพื่อคงไว้ซึ่งกลไกในการคุ้มครองและรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นคนไทยอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะส่งต่อข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งตัวแทนกลุ่มชาวบ้านนะคะได้ยื่นหนังสือเติมในวันเดียวกันด้วยค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะกรณีที่อยู่อาศัยของนางลาบหานทะเลค่ะได้มอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมนะคะพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงายืนยันเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มไม่ทอดทิ้งและละเลยกับปัญหาความเดือดร้อนพร้อมใช้กลไกของภาครัฐเร่งคลี่คลายปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะทางจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีการทอดทิ้งประชาชนนะคะพร้อมใช้กลไกภาครัฐเร่งตรวจสอบและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินและเส้นทางสัญจรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะ บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวดีข่าวนี้ค่ะน้องเนเน่รอยัลนะคะสร้างประวัติศาสตร์ค่ะคนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือแพรรัตติการอําลอยสาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยนะคะหลังระเบิดพลังเสียงและโชว์ฝีมือกีตาร์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะจนสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเส้นทางการแข่งขันของน้องเนเน่นะคะก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความสามารถด้านการร้องและการเล่นกีตาร์ที่โดดเด่นค่ะจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะก่อนทำผลงานเวทีรอบสุดท้ายอย่างเต็มที่ค่ะและได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งทางรายการนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์อย่างแท้จริงเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่าง2ประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี
2: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขัง อการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหานอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหานมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวหลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
8: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
7: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
9: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
7: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล ณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลย์ธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
13: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทย สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
14: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทั้งนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิก

0: ายนนี
1: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA

0: ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดวิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย 6-3 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา 4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยกัญจุฑากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
3: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติ
2: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่า Plus แต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
4: ต้องเรียนโตตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบอาจจะกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
2: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิ มิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับสมัครขออภัยค่ะเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shorttrue@asia/lassg สอบ

0: ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้สองค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับ

0: ดาบมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
3: คุณแม่ขายุงกัดค่ะ
4: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
3: น
4: ี่นี่นี่นี่นี
3: ่ตรงนี้ด้วย
4: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
3: ฮ่าๆๆสนุกจังเลยค่ะแม
5: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ป3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
7: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
6: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
7: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
6: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
10: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
9: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันค่ะในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะสำหรับในเดือนกันยายนของภาคส่วนราชการเนี่ยมีความโกลาหลกันนิดหน่อยเนาะอันแรกเลยต้องเร่งปิดงบประมาณทุกสิ่งอย่างให้จบสิ้นภายในวันที่30กันยายนนะคะช่วงนี้ใครที่ทำเกี่ยวกับเงินงบประมาณหรือว่างบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูหน้าตาจะเคร่งเครียดกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องรีบจำเอานะคะให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะวันที่30กันยายนเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะ28 29 30วันพุธหน้านะคะคุณผู้ฟังก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันนะคะที่เร่งกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเงินการผลิตชิ้นงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็เร่งกันอยู่นะคะสำหรับในตอนนี้สำหรับในภาคส่วนของราชการนะคะแต่สำหรับภาคส่วนของเอกชนเนี่ยปีงบประมาณก็คือเดือนธันวาคมนะคะก็ยังพอมีเวลาค่ะคุณผู้ฟัง แต่ที่ว่าต้องเร่งมากกว่านี้นะคะเรามาเร่งทำความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยเขาจะผ่านครม.หรือเปล่านะคะซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัด60/40เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนค่ะแล้วก็เพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 และก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมค่ะตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอนะคะทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อและก็ส่งผลต่อค่าครองชีพรวมถึงกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงต้นทุนการประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค่ะโดยมุ่งดูแลประชาชนควบคู่กับการประคองเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถรับมือกับความผันผวนด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะในระยะปัจจุบันค่ะพี่น้องประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ก็ยังคงสามารถใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยข้อมูลผลการดำเนินงานณวันที่18กันยายนเวลา 23:00 นก็พบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วนะคะ1,655.6 ล้านบาทนะคะซึ่งก็มีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นการแบ่งเม็ดเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายกันไปแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมจ่ายด้วยนะคะซึ่งยอดการใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปกติค่ะแล้วก็ผ่านระบบบริการส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองนะคะโดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายให้กับร้านค้าแล้วก็เครื่องดื่มสูงสุดถึงร้อยละ54ค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านธงฟ้าก็อยู่ที่ร้อยละ23ค่ะซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงนะคะควบคู่กับการหมุนเวียนเม็ดเงินลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงภาคบริการที่ดูแลเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การบริหารการเงินการคลังของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ซึ่งจากผลการใช้จ่ายเงินกู้ที่เกิดขึ้นจริงตลอด4เดือนของโครงการเดิมนะคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงได้ปรับลดกรอบวงเงินดำเนินโครงการลงนะคะซึ่งแต่ว่าก็ยังคงมีการปรับแผนติดตามการโอนเงินกรณีไม่สำเร็จของโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะโดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยจากเดิมที่กำหนดไว้ถึงเดือนตุลาคม2570ให้สิ้นสุดเดือนตุลาคม2569แล้วก็ส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดโดยเร็วนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะทางดร.เอกนิติธันประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำวงเงินกู้ที่เหลืออยู่จากการบริหารจัดการโครงการเดิมภายใต้แผนงานหรือว่าโครงการที่1ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพ.ศ. 2569นะคะมาจัดสรรเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดที่สุดนะคะโดยจะสามารถดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมทั่วประเทศนะคะรวมกันได้สูงถึงประมาณ47ล้านคนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะมุ่งเน้น 1. ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ 2. การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยอันนี้ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 เพิ่มเติมนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดค่ะทีนี้หลายคนอยากทราบแล้วนะคะว่าใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์ในตอนนี้นะคะโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมุ่งเยียวยาผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะคุณผู้ฟังโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะซึ่งก็ให้เพิ่มอีกคนละ700บาทค่ะคุณผู้ฟังต่อเดือนก็คือในเดือนตุลาคม2569นี้เนาะจากเดิมจะได้รับ300บาทแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็คือจะเพิ่มให้700 300บวก700เดือนตุลาคมเนี่ยก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะใช้จ่ายได้อยู่ที่ 1,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนปี2569นะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ผ่านคุณสมบัติรอบแรกที่ประกาศผลเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและรวมถึงผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้ด้วยนะคะโดยมีระยะเวลาใช้จ่ายเงินในเดือนตุลาคมนี้ค่ะและหากมีกรณีโอนเงินไม่สำเร็จอันนี้จะติดตามโอนเงินจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะแล้วก็อันแรกที่เราพูดไปก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันที่สองค่ะที่หลายคนพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 เพิ่มเติมนะคะซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและก็รักษากำลังซื้อของประชาชนค่ะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ2เดือนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะอันนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนะคะ3กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกเป็นใครกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดิมนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี2565นู่นแล้วก็หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมแล้วเป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรอบนี้คุณก็จะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะตลอดจนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของปี2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผู้รับสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่ผ่านมานะคะอันนี้สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนาะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะหรือใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนะคะคุณผู้ฟังโดยร้านค้าเนี่ยรับชำระผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะโอนเงินส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้กับร้านค้าตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะหากมีกรณีโอนเงินไม่สำเร็จอันนี้จะติดตามเพื่อโอนเงินจนถึงวันที่25ธันวาคมนะนอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยก็ยังจะได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็ยอดขายต่อยอดทักษะธุรกิจในระยะยาวด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดนะคะควบคู่การดูแลเศรษฐกิจฐานรากเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาพลังงานโดยเร่งเติมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคมนี้เนาะพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปต่อเนื่อง2เดือนนะคะก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการอนุมัติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเรื่องแรกที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ก็เป็นผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางบยส.ค่ะก็มีการผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะเรียกว่าช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะพร้อมกับ
การกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กนะคะที่กระทรวงการคลังค่ะซึ่งสำหรับโครงการนาโนพลัสนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกของกระทรวงการคลังนั่นแหละค่ะที่มุ่งเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะที่มักประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะการขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีข้อมูลทางการเงินไม่สมบูรณ์นะคะขาดหลักประกันหรือว่าคนค้ำประกันค่ะและถูกสถาบันการเงินมองว่ามีความเสี่ยงสูงจนบางส่วนต้องหันไปพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะมีขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังเผชิญความผันผวนความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและก็กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวค่ะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่สินเชื่อ SMEหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16จึงเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินให้กับคนตัวเล็กค่ะสามารถเข้าสู่แหล่งทุนในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะอีกทั้งโครงการนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นการขยายกลไกการค้ำประกันสินเชื่อไปยังผู้ให้บริการทางการเงินประเภทนอนแบงค์ด้วยนะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากการค้ำประกันผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินของรัฐค่ะรวมถึงเตรียมรองรับไวรัลแบงค์นะคะในอนาคตค่ะทำให้กลไกค้ำประกันสินเชื่อสามารถครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินได้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้รายย่อยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อในระบบนั่นเองนะคะในส่วนของกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบยส.ก็บอกว่าสำหรับโครงการนาโนพลัสเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือ SME คนตัวเล็กพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งกลุ่มที่อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐบาลและก็กลุ่มค้าขายทั่วไปนะคะโดยมีเป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินของรัฐและก็นอนแบงค์สามารถพิจารณาสินเชื่อให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้มากขึ้นค่ะขณะที่บยส.ก็จะเข้าไปช่วยดูดซับความเสี่ยงด้านเครดิตโค้ดนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสด้านเครดิตให้นะคะนอกจากนี้จุดเด่นของโครงการก็คือการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนไม่สูงมากเนาะโดยกำหนดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 2,000 ล้านบาทนะคะเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทแล้วก็ใช้เครื่องมือบยส.เครดิตสกอร์ริงสำหรับประเมินและก็บริหารความเสี่ยงของกลุ่มคนตัวเล็กโดยโครงการนาโนพลัสเนี่ยก็ได้ชู3จุดเด่นสำคัญอันแรกก็คือวงเงินค้ำประกันเข้าถึงคนตัวเล็กเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทค่ะสูงสุด 50,000 บาทต่อรายนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนไม่สูงมากค่ะ2ก็คือระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด4ปีอันนี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแล้วก็มีระยะเวลาในการบริหารจัดการภาระทางการเงินอย่างเหมาะสมค่ะ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย SME

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียทุนเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: มีคุณผู้ชมสอบถามกันมานะครับว่าเวลามีอาการไอเจ็บคอเราก็กินฟ้าทลายโจรกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้ามีไข้ด้วยเนี่ยเราสามารถกินยาลดไข้หรือว่ายาพาราเซตามอลได้หรือเปล่านะครับแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยจะต้องกินยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันกับคุณหมอสุเมธีนามเกิดแพทย์แผนไทยชำนาญการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอยู่กับคุณหมอโอ๊ตอีกแล้วนะครับ
2: ครับ
0: ครับคุณหมอโอ๊ตครับฟ้าทลายโจรครับอันนี้มีสรรพคุณหรือว่าดีต่อสุขภาพยังไงบ้างครับ
2: ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของไทยมากในช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดนะฮะว่าคนเนี่ยโหประชาสัมพันธ์กันเยอะมากแล้วก็จริงๆตัวจริงๆก็มีประโยชน์มากครับซึ่งในองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือว่าในบัญชียาแห่งชาติต้องบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาแห่งชาติมานานแล้วนะฮะมาก่อนช่วงโควิดอีกนะฮะซึ่งสรรพคุณของตัวยาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของลดอาการเจ็บคอนะแก้อาการไข้หวัดนะฮะ
0: แล้วนอกจากฟ้าทลายโจรจะช่วยดูแลในเรื่องอาการไข้หวัดแล้วอย่างเงี้ยครับเขาช่วยในเรื่องอื่นอีกไหมครับ
2: นอกเหนือจากเรื่องของแก้เจ็บคอแก้หวัดแก้ไข้นะครับผมเนาะสรรพคุณของฟ้าทลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็มีในเรื่องของการว่าบรรเทาอาการท้องเสียด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะเช่นท้องเสียที่เกิดจากการทานอาหารที่มันอาจจะเผ็ดจัดทานอาหารที่มันเขาเรียกว่ามันแสลงกับท้องเราอะแต่ละคนมีความแสลงไม่เหมือนกันเนาะคือมันไม่ได้เป็นภาวะที่เกิดจากการแบบมีเชื้อหรือว่าแบคทีเรียแล้วเข้าไปในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยฟ้าทลายโจรสามารถช่วยได้แต่ถ้าเป็นภาวะของการท้องเสียเนาะท้องเสียจากโอ้พวกแบคทีเรียพวกเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยฟ้าทลายโจรอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูล

0: ันนี้อย่าแพร่หลาย
1: แล้วอย่างวิธีการกินนะครับคุณหมอก็คือบางทีเนี่ยคิมเจอข้างขวดให้กินถึงวันละ3แคปซูลเลยครับต้องกินตามปริมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: ผมขออ้างอิงในบัญชียาแห่งชาติแล้วกันเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัมถึง3กรัมกินหลังอาหาร 3-4 เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอยู่ที่ประมาณนี้ครับก็จะได้สารแอนโดรกราฟาไลต์อยู่ที่ประมาณ60ถึง120มิลลิกรัมก็จะเป็นถือว่าเป็นความเข้มข้นของสารที่สามารถช่วยเยียวยารักษาอาการป่วยของเราได้คุณคิมเคยทานไหม
1: เคยทานอยู่ครับ
0: เคยทานใช่ไหม
1: รู้สึกว่าต้องกินเยอะมากเลยครับแบบเหมือน
0: ทานสดเลยใช่ไหม
1: เป็นแคปซูล
0: แต่ว่า
1: ตัวแคปซูลอ่ะบางทีแบบในข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าให้กิน3แคปซูลในครั้งนึงอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เลยแบบ
0: เอ
1: ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันต้องกินเยอะขนาดนี้
0: คือแต่ละเจ้าเนี่ยถ้าเราไปสังเกตนะไปเดินแบบในตามห้างหรือว่าร้านอะไรเงี้ยไปดูเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละเจ้าเอ๊ะทำไมกินไม่เหมือนกันบางเจ้ากิน2บางเจ้ากิน4บางเจ้าบอกเอา2ถึง4ยังไงกันแน่เพราะต้องบอกว่าตัวปริมาณแคปซูลเนี่ยครับขนาดของแคปซูลแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากันนะครับแต่จะอยู่ในช่วงนี้แหละอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง3กรัม
1: ก็คือเป็นหน่วยเป็นกรัม
0: อยู่ที่ประมาณนี้ใช่ครับ
1: เรื่องยาฟ้าทลายโจรนะครับมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
0: ข้อควรระวังของการทานฟ้าทลายโจรเนี่ยก็หนึ่งแน่นอนว่าคนที่มีภาวะแพ้ฟ้าทลายโจรปากบวมอะไรเงี้ยครับก็มีนะก็ต้องระวังนะครับผมแล้วก็กลุ่มของคนที่ตั้งครรภ์เนาะเพราะว่ามีข้อมูลว่าอาจจะทำให้ทารกเนี่ยเกิดครรภ์ผิดปกติได้นะครับแล้วก็กลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจรีวมาติกโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยครับก็ไม่แนะนำแล้วก็ส่วนของคนที่ทานยาเนาะทานยาพวกกลุ่มของต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดเนาะกลุ่มยาความดันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังครับเพราะว่าอาจจะไปทำอันตรกิริยากับยาพวกนี้ได้นะครับก็ระวังเป็นพิเศษ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราแพ้ฟ้าทลายโจร
0: ถ้าเราแพ้เนี่ยทานไปแล้วอาจจะมีอาการปากบวมคลื่นไส้อาเจียนปวดหัว วิงเวียนอยู่ที่ประมาณนี้ครับอาการ
1: นี้อาการเหล่านี้คืออาจจะต้อง
0: หยุดใช้ทันทีต้องหยุดใช้ทันทีแล้วก็ไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
1: แล้วอย่างบางทีเรากินฟ้าทลายโจรแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาการเราห่วงว่ามันจะหายไม่ทันหรือว่าอยากหายเร็วๆอย่างเงี้ยครับ เรากินยาตัวอื่นไปด้วยเช่นแบบยาพาราอย่างเงี้ยครับอันนี้สามารถกินคู่กันได้ไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าเคยมีงานวิจัยที่บอกว่านำฟ้าทลายโจรมาทานกับพาราเซตามอลร่วมกันเนี่ยให้ผลได้ดีนะแต่มันก็เป็นวิจัยแต่แบบยังอาจจะไม่ได้แพร่หลายมากแต่สามารถจริงๆแล้วสามารถกินได้นะครับเนาะแต่ทีเนี้ยต้องกินในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญคือระยะเวลาเนี่ยต้องไม่ติดต่อกันนานเกินไปที่ผมแนะนำเนี่ยก็ประมาณ 3-5 วันก็ควรจะพอแล้วนะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเก่งเรื่องของการต้านการอักเสบลดหวัด
1: ลดหวัดด้วย
0: แต่พาราเนี่ยหลายคนมักเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดนะผมเจอคนไข้หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพาราช่วยแก้หวัดไม่ใช่นะฮะพาราแก้ไข้ลดไข้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ย2ตัวเนี้ยก็สามารถเสริมกันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบหนักหนาสาหัสมากมายหมอแนะนำว่าควรแยกกินดีกว่าจริงๆกินได้แต่ถ้าจะให้ดีถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแยกกินดีกว่าใช่ครับผม
1: แล้วแบบบางคนนะครับเขากินฟ้าทลายโจรนะครับไป 4-5 วันแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังไม่หายครับต้องเขาต้องกินต่อไหมครับหรือว่าต้องทำยังไงได้บ้าง
0: อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นไข้หวัดธรรมดาปกติทั่วไปเจ็บคอนิดๆหน่อยๆนะเป็นไข้แบบไม่เนื้อไม่ตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่ากินมาประมาณ5วันแล้วเนี่ยอาการแบบเฮ้ยยังเท่าเดิมหรือว่าหนักกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือว่าตรวจหาโรคเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจจะมีภาวะของพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรอื่นๆที่มันน่ากลัวหรือว่าอันตรายกว่านี้ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับผม
1: ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้บ่อยอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมีสมุนไพรตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องของหวัดไข้ไอพวกนี้ครับ
0: โอเคครับต้องบอกว่าในบัญชียาหลักแห่งชาติของเราเนี่ยมีสมุนไพรแบบหลายตัวมากครับที่ช่วยในเรื่องของทั้งอาการแพ้อากาศหรือแม้แต่อาการไอเสมหะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: จมูกมีน้ำม
0: ูกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบบแพ้อากาศใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นพวกของตำรับปราบชมพูทวีปเคยได้ยินไหมฮะ
1: ยังไม่เคย
0: ได้ยินนะครับเราไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อบ่งใช้จะช่วยในเรื่องของอาการบรรเทาอาการแพ้อากาศในช่วงแรกในช่วงเริ่มต้นเช่นวันสองวันแรกอะไรเงี้ยจะช่วยได้ดีมากนะครับเนาะส่วนคนที่มีภาวะแบบว่าไอเสมหะระคายคอใช่กลุ่มนี้ครับก็แนะนำเป็นพวกมะขามป้อมคุณเม็ดมะขามป้อมตีผลา ยาอะมาลิคาวาทีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะช่วยเรื่องของเสมหะไอแล้วก็ช่วยชุ่มคอได้ดีมากเลยครับผม
1: ยาน้ำด้วยนะก็ซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื
0: ้
1: อ
0: แบบยาน้ำก็มีแบบอมก็มีครับเดี๋ยวนี้โหหลายรูปแบบมากเลยครับผมนวัตกรรมปัจจุบันไปไกลครับ
1: ครับแล้วก็เห็นได้ยินมาว่าถ้ากินฟ้าทลายโจรแล้วจะทำให้ค่าตับเราสูงขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
0: มันไม่ใช่เรื่องของแค่ฟ้าทลายโจรนะเรากินสมุนไพรตัวไหนถ้าเป็นในระยะเวลาที่นานเกินไปเนี่ยเช่นกินโหต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆ2เดือน3เดือนเนี่ยแน่นอนครับค่าตับค่าไตที่เป็นตัวกำจัดของเสียเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่จำกัดแค่ฟ้าทลายโจรมีข้อมูลในเขาระบุในบัญชียาหลักว่าถ้ากินยาวนานกว่า5วันเนี่ยก็ต้องระวังในภาวะของตับอักเสบก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบกินอย่างถูกต้องกินในปริมาณที่แบบไม่ได้ติดต่อกันนานเกินไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงครับผม
1: ครับคุณหมอครับสุดท้ายนี้นะครับขอคำแนะนำดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้หน่อยครับ
0: ในมุมขององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเนาะในหน้าฝนเนี่ยมันเป็นหน้าของพวกธาตุน้ำธาตุเสมหะมันกำเริบเนาะสมุนไพรที่จะไปช่วยให้ธาตุเนี้ยดีจะไปช่วยรักษาในธาตุเนี้ยก็คือสมุนไพรที่มีกลุ่มของรสเปรี้ยวสมุนไพรรสเปรี้ยวนะช่วย
1: มีอะไรบ้างครับ
0: ช่วยไปกัดเสมหะพวกอย่างเช่นพวกมะขามป้อมพวกมะนาวพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยที่มีความเปรี้ยวๆหน่อยนะจะไปช่วยเรื่องของแก้เสมหะธาตุได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายด้วยการทานผลไม้หรือว่าอาหารที่มีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยเช่นขิงพริกไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นคือเป็นการทานอาหารเป็นยาพวกนี้ก็จะช่วยทำให้ธาตุของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ได้นะแล้วก็จะป่วยยากขึ้น
1: วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณหมอโอ๊ตนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับฟ้าทลายโจร นะครับเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับต้องใช้ด้วยความเข้าใจกินเมื่อมีอาการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับและต้องไม่กินติดต่อกันเกิน5วันเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของรายการจารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะที่24กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันมาจัดรายการนะคะกับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะควบคุมเสียงควบคุมเทคนิคควบคุม Facebook Live ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะที่ขอการเข้ามาค่ะทาง0764-21055หรือว่าเม้นมาทาง Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์นะคะซึ่งเราทำการไลฟ์ Facebook กันด้วยนะคะในการออกอากาศของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ที่มาคนเดียวนะคะก็เพราะว่าดีเจทั้ง3ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่ชัดนะคะหรือว่าดีเจมะตูมนะคะแล้วก็ดีเจน้ำเปล่าเนี่ยเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานครกันนะคะเพื่อที่จะร่วมงานเกษียณอายุนะคะพี่น้องคนกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะแล้วก็รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสองท่านนะคะที่เกษียณอายุราชการกันไปด้วยนะคะสำหรับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะนอกจากนี้ก็มีพี่ๆน้องๆ นะคะในกรมประชาสัมพันธ์ก็เกษียณอายุราชการนะคะซึ่งงานเนี่ยเขาจะมีในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะก็จะมีการประชุมสหกรณ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันนะคะในช่วงเย็นนะคะก็เป็นงานเกษียณอายุราชการของคนกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลังจากนั้นค่ะดีเจทั้ง3ท่านของสวทตะกั่วป่าก็เดินทางกลับสวทตะกั่วป่าแล้วก็มาพบปะคุณผู้ฟังกันทุกท่านเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังการคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาย้ำแล้วนะคะว่าใครที่ขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายน2569นี้นะคะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าสำหรับพื้นที่อื่นๆเนาะก็ยังคงต้องไปทำใบขับขี่ในเวลาราชการกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้ยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันที่กำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจไปทำใบขับขี่สาธารณะจำนวนมากนะคะคุณผู้ฟังซึ่งข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่ทำใหม่เนาะก็เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนนะคะอันนี้แค่2เดือนนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 191.6% นะคะส่วนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทำใหม่อันนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเพิ่มจากช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่มีคนทำไป 2,200 กว่าใบนะคะหลังจากที่ลงนามความร่วมมือแล้วนะคะ2เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8,072 ใบนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้น 255.4% เลยทีเดียวนะคะเพิ่มเป็น3เท่าตัวนะคะเรื่องของใบอนุญาตขับรถนะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญค่ะตามกฎหมาย

ที่กำหนดมานะคะสำหรับผู้ที่ต้องประกอบอาชีพกับรถรับจ้างสาธารณะค่ะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหากไม่ดำเนินการอันนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนเนี่ยไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะต้องเร่งแล้วละค่ะมีเวลาอีกไม่กี่วันนะคะที่จะต้องทำใบขับขี่ให้เสร็จสิ้นนะคะใบขับขี่ประเภทใบขับขี่สาธารณะนะคะก็จะต้องเร่งทำให้เสร็จสิ้นนะคะก็ขอเอาใจช่วยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทำแต่ใครที่ทำไปแล้วนะคะก็การขับรถเนี่ยจากกรมการขนส่งทางบกนะคะเขาบอกว่าการที่เราตั้งมั่นอยู่ในสติขณะที่ขับรถนะทุกช่วงเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะมันสามารถทำให้เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยลดลงด้วยนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะขับรถยนต์ก็ควรที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะหรือว่าคาดเบลนั่นเองนะสำหรับใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนกันแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลตัวเองในขณะที่ขับขี่รถทุกๆประเภทนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญใบขับขี่นะคะไม่ว่าจะใบขับขี่รถส่วนตัวหรือว่าใบขับขี่รถสาธารณะอันนี้เราต้องมีเลยนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเรามีใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขับรถสาธารณะเราก็จะต้องมีใบขับขี่ประเภทขับรถสาธารณะด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากเอาไว้ค่ะรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกๆจังหวัดนั่นเองค่ะมองดูเวลานะคะใกล้หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งดิฉันจันทราสุขนุชค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงก่อนที่จะจากกันไปจริงๆนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงสุขสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 นต่อมาเมื่อเวลา 10:40 นขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำ เรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
10: แม่จ๋า
11: เบาหวานหมานตะไคร้เงียบ
12: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
11: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
12: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
13: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงา

0: งและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการอปท.พบประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลทำงานแบบมืออาชีพคิดสร้างสรรค์ก้าวทันยุคดิจิทัล

ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับผมผู้ช่วยแมวนะครับในรายการท้องถี่ท้องถิ่นพบประชาชนนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่24กันยายน2569นะครับพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับทางสถานีวิทยุ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับกรมประชาสัมพันธ์สวทตะกั่วป่าของเรานะครับก็มาเจอกันได้ทุกวันนะครับทุกวันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามช่วงเย็นๆนะครับก็พบกันได้นะครับรับชมรับฟังกันได้ทางสวทตะกั่วป่าเลยนะครับหรือเปิดไปทาง Facebook นะครับมีข้อมูลข่าวสารนะครับที่ต้องการจะแจ้งให้ทางสทของเรานะครับช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าข้อมูลข่าวสารของท่านในท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับก็สามารถแจ้งกันมาได้ทางเบอร์076421055นะครับหรือว่าท่านต้องการจะควังเพลงนะครับก็แจ้งกันมาได้นะครับวันนี้ก็พบกัน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับผมผู้ช่วยแมวนะครับก็มีหลายเรื่องราวนะครับวันนี้ที่จะมาชี้แจงให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะก็ลักๆบ้านเราช่วงนี้ก็ไม่พ้นไปกับเรื่องน้ำนะครับนะเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วในช่วงเดือนกันยานะครับก็เดือนนี้ก็ไล่ๆหน่วยงานการนะครับมีการจัดเลี้ยงส่งนะครับรายการผีๆน้องๆที่กาเซียนนะครับไม่ว่าหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับก็เริ่มกันวันนี้นะครับนะก็ต้องดีใจกับหลายๆท่านนะครับที่กาเซียนได้กลับไปพักผ่อนได้กลับไปอยู่บ้านกับลูกกับหลานนะครับไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าข้าราชการตำรวจการครูนะครับหรือมาบางท่านก็มีการยกย้ายนะครับก็ตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจก็มีฝากประชาสัมพันธ์ของท่านพ่อเบียของเรานะครับนะท่านก็อยู่มาหลายปีแล้วนะครับพ่อบังคับคดีของเราก็แจ้งก้าวสร้างมากับผมท่านก็จะย้ายวันที่1นี้นะครับนะก็จะเดินทางไปประจําที่อําเภอปากพนังนะครับก็ถือว่ากลับบ้านกลับนครศรีธรรมราชนะครับนะก็ต้องเสียดายคนดีๆของเรานะครับหลายๆท่านที่กาเซียนหรือว่ายกย้ายนะครับนะก็วันนี้นะครับมีข้อมูลข่าวสารนะครับใครต้องการเดี๋ยวแจ้งผ่านมาทางรายการเชิญได้เลยนะครับผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมหรือว่าประสบภัยในด้านในนะครับนะก็ท่านสามารถแจ้งส่งผ่านมายัง076421055หรือเบอร์ของผม0810810848นะครับผู้ช่วยแมวนะครับก็ก่อนที่เราจะมาฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็มีอยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนนะครับมีแนะนำมาจากนาเชียนนะครับจากวังรานะครับอยากฟังเพลงฟังซ่านี่วิทยุมีวิทยุเมื่อวานเจอผมดีใจมากนะครับอายุเกือบ80แล้วนะครับท่านยังฟังวิทยุพอขอบคุณมากเลยครับที่ฟังวิทยุสถานีกัวป้าของเรานะครับนะอยากฟังเพลงซึ่งว่ากับหมอไม้นาเชียนและก็ทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกัวป้าทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับส่งหมอเพลงให้กันก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาให้ท่านได้รับฟังกันครับผมเชิญครับ

ครับก็ส่งหมอใหม่กับอาทิมานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอตะกั่วป่าของเราทุกท่านนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็ได้เหนื่อยในการทำงานมาหลายวันเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่เรื่องช่วยผู้ประสบภัยเรื่องทุกๆเรื่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่าตั้งแต่ท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับท่านกำนันยุทธนาอังซ่านามนะครับกำนันตำบลประจำตำบลตำตัวแล้วก็เป็นประธานชมรมกำนันก็ท่านเทียชละทุกท่านนะครับนะไม่ว่าท่านประธานชมรมท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ท่านผู้ช่วยแต่ละหมู่บ้านนะครับหลายๆท่านเราก็ได้รวมด้วยช่วยกันนะครับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับนะตั้งแต่วันที่18ก็ในส่วนของทองถีทองทิ้นตำบลบางไทรของเรานะครับนะตำบลบางไทรตำบลตำตัวนะครับก็ตั้งแต่วันที่18น้ำก็ได้ท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับทั้งหมดแล้วก็ในตำบลตำตัวแล้วก็ตำบลบางไทรก็209ครัวเรือนนะครับตรงนี้แล้วก็มีครัวเรือนที่ได้รับน้ำท่วมนะครับก็ได้รวมกันทางท่านนายอำเภอนะครับคืนวันที่18ท่านนายอำเภอพอได้ทราบเรื่องน้ำท่วมท่านก็ได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับท่านนายกอบต.จ่าสิบตำรวจอเนกธนาพงพันธ์และก็ท่านกำนันยุทธนานะครับลงพื้นที่ของตำบลตำตัวตำบลบางไทรในคืนวันที่18ก็ได้กล้าไปเบื้องต้นกล้าไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ท่านสอจอแล้มนะครับท่านผู้ใหญ่สมชายพรพลนะครับรวมทั้งผมด้วยในคืนวันที่18ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีหนึ่งนะครับนะตีสิบสองตีหนึ่งกลางคืนนะครับก็เป็นตีน่าเห็นใจเรากับชาวบ้านตำบลบางไทรแล้วก็ท่านกำนันโจกนะครับนะของตำบลบางไทรนะครับในคืนวันที่18ก็ได้กล้าไปดูแลรับนามปีนี้นะครับนะคนตกมากตั้งแต่ปี2554จนถึง2569ก็ประมาณ10กว่าปีนะครับที่เราไม่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมากถึงขนาดนี้นะครับผมก็ดูแลเรื่องน้ำของกรมสุนทรวิทยาของพัทลุงปีนี้ฝนตก200กว่ามิลในเกิดวันที่18นะครับแล้วก็รับน้ำคลองตะกั่วป่า8เมตร20นะครับ8เมตร20ก็ถือว่าระดับน้ำคลองสูงมากนะครับของสถานี X187ที่ผมดูแลอยู่นะครับก็ได้รายงานไปให้ทางกรมสุนทรอุทกภัยวิทยาจังหวัดพัทลุงได้รับทราบระดับน้ำระดับน้ำฝนในข้องวันที่18และก็19นะครับคนตกปีนี้ประมาณ200กว่ามิลนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่กับระดับน้ำ8เมตร20หรือว่าคนตก200กว่ามิล นี่ท่วมแต่ตลาดเขาก็ท่วมมดนะครับนะแต่ว่านี่อาจใช่ว่าเรามีผนังกันน้ำเลยก็คลองลึกนะครับคลองลึกเลยทำให้น้ำท่วมไม่ถัวถึงไม่ตุกแห้งนะครับท่วมเป็นบางพื้นที่แล้วก็ดีอย่างนึงคือบ้านเราไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรมีแต่น้ำนะครับก็ในส่วนของเสียหายเนี่ยครับในตรงนี้ก็ก้องตำบลตำตัวเราก็มีทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับ6หมู่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด116ครัวเรือนนะครับนะของตำบลตำตัวแล้วก็มีหมู่1 65ครัวเรือนหมู่3ตำตัว9ครัวเรือนหมู่5ตำตัว10 30ครัวเรือนหมู่6ตำตัว12ครัวเรือนนะครับของบางไทรหมู่1บางไทร18ครัวเรือนนะครับหมู่2บางไทร35ครัวเรือนหมู่3บางไทร5ครัวเรือนแล้วก็หมู่6บางไทร10ครัวเรือนหมู่7บางไทร25ครัวเรือนนะครับ93ครัวเรือนรวมทั้งหมดทั้งบางไทรทำตัวก็209ครัวเรือนนะครับแล้วก็วันที่19หลังจากเกิดเหตุท่านนายกท่านนายอำเภอนะครับก็ท่านได้เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ของเราก็ได้ลงไปกำชับนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับก็ได้รับการประสานจากท่านนายกท่านปลัดนะครับก็ได้ข้าวปากที่ใครแล้วก็ได้นำได้จัดทำอาหารข้าวกล่องนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางไทรตำตัวมือ
มือเถียงนะครับก็ไม่เกินเถียงนะครับรวมแล้วทั้งหมด2มือนะครับมือเถียงกับมือเย็นก็รวมแล้ว 1,200 กลองนะครับก็ถือว่าหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนความเสียหายบางบ้านก็ติดเกาะนะครับนะ

มาที่บ่ตอบางไซทุกท่านไม่ว่าท่านรองนายกท่านเลขานะครับจะไล่ได้ท่านได้รวมด้วยช่วยกันในการเป๊กทุ่งอย่างฉีบทั้งหมด209ทุ่งนะครับนะก็ได้นำไปแจกจ่ายในช่วงเย็นในวันเวลาเดียวกันเลยหลังจากบางพื้นที่ที่เข้าไม่ได้ก็ไปแจกจ่ายในวันที่10นะครับของพื้นที่บางไซน้ำท่วมเยอะของกำนันโจกนะครับนะของทางกำนันโจกต้องใช้เรือเข้าไปแจกจ่ายทั้งข้าวกล้องแล้วก็ทุ่งอย่างฉีบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าทางฝ่ายอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะมาแจกจ่ายในการที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราก็นะครับก็ถือว่าช่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังคือไม่ได้เกิดความเสียหายนะครับเสียหายแต่บ้านเรือนน้ำท่วมอย่างเดียวนะเสียชีวิตอะไรก็ไม่มีนะครับนะก็ตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับหลายท่านนะครับที่ได้มารวมโดยช่วยกันแล้วก็มีประชาชนได้เข้ามาหมอบริจาคของนะครับแล้วก็มีอัมเพโกห้างไมโครซาคาตะกัวปาก็ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหมักไซนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใดนำที่ผู้ที่ได้มาบริจาคของนะครับให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยหลายๆบ้านก็อาจจะมีตู้เย็นทีวีรถนะครับน้ำท่วมส่วนบางไซนะครับนะส่วนบางไซมูนึ่งมูซองก็ถือว่านักหมากนะครับนะก็ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ส่งหมอเพลงให้กับผู้ประสบภัยและก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รวมไม้รวมมือช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่งหมออีกส่งผ่านเพลงครับผม

ครับก็ส่งหมอไม้ส่งพระนามเพลงนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหลังจากสภาวะน้ำได้คลี่คลายแล้วนะครับนะก็ส่งหมอไปครับไม่ว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลนะครับทุกหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมก็ส่งหมอไปครับทุกท่านมีใครมีข้อมูลข่าวสารนะครับหรือต้องการจะติชมรายการหรือว่าต้องการในทางเราช่วยรายงานหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับก็แจ้งมาได้ทางเบอร์076421055นะครับหรือว่าเบอร์ของผม0810810848นะครับเราจะสั่งซาโซโทตกป้าของเรานะครับโดยทันวนาผู้อำนวยการสวทและก็น้องๆที่มันสวทนะครับนายใจน้องๆของเราหลายๆท่านนะครับลงไปทำข้อมูลข่าวสารกันนะครับ3 4ท่านนะครับก็ได้เจอกันกับผมลงไปตำตัวลงไปบางไซไม่ได้รับไม่ได้นอนนะครับทำข้อมูลข่าวสารได้ทำข้อมูลข่าวสารนะครับวันที่19นะครับท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองผู้ว่าท่านบัญชาธนูอินพร้อมด้วยท่านนายอำเภอพร้อมด้วยท่านปอพ่อพี่อมรเทพหลายๆท่านนะครับได้ลงพื้นที่นะครับมาแจกจ่ายสิ่งของนะครับตั้งจากน้ำท่วมเราก็ได้รวมกันบูรณาการนะครับในวันที่11นะครับก็ต้องขอบคุณไปยังท่านนายอำเภอตะกัวป่าท่านดำรงจิ้มทับท่านนายกองการบ้านส่วนตำบลบางไซนะครับจ่าสิบตำรวจอเนกธนาพงพันธ์ท่านองค์เทศบาลเมืองตะกัวป่านะครับท่านสมชายประเสริฐพรพงศ์ที่ได้อนุเคราะห์นะครับรถน้ำในการไปล้างทำความสะอาดนะครับรวมทั้งกิตาซาผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นในวันที่21นะครับก็ได้ทำการร่วมกันทำความสะอาดนะครับวัดทั่วสะพานนะครับซึ่งน้ำได้ท่วมแล้วก็มีขี้เล่นมีสิ่งสกปรกนะครับก็ทางกิตาซาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้รวมกันทำความสะอาดโบสถ์ศาลาการประเรียนนะครับแล้วก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนื่องจากอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะมีงานเทศกาลวันซาเดือดซิปนะครับตรงนี้ก็ท่านอำเภอก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับรีบได้ก้าวไปดำเนินการในการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์นะครับปัดวัดสะพานนะครับถึงในพื้นที่ตำบางไซของเราก็วัดที่ได้รับผลกระทบก็มีวัดวัดสะพานหรือวัดซีนิคมนะครับนะก็ได้ก้าวไปช่วยกันล้างทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตอนนี้สภาพก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะครับนะก็ไล่แต่ทันนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อวันที่22นะครับทางท่านนายอำเภอนะครับก็ได้รวมกันนะครับแพ็คข้องทุ่งกาชาดข้องกาชาดนะครับทั้งหมด700แพ็คนะครับ700แพ็คก็ตรงนี้ก็ยังต้องขอบคุณไปทางท่านนายอำเภอแล้วครับผมท่านดำรงชิมทับแล้วท่านประธานชมรมนะครับนะท่านกำนันยุทธนากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยแพทย์สาวทุกท่านนะครับวันนั้นผมติดภารกิจไม่ได้กล้าไปรวมก็700เพ็กก็เท่าไม่น้อยนะครับนะรีบทำกันย่างคำคอมเมนต์นะครับก็ได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้นำมาแจกจ่ายนะครับกองการชาร์ตนะครับทั้งหมดจะจ่อยท่านก็ได้ข้อเพิ่มไปอีกนะครับทั้งหมดเป็นพันกว่าชุดนะครับนะท่านได้ข้อเพิ่มไปให้กับผู้ประสบภัยนะครับนะก็ทั้งหมดพันกว่าชุดนะครับก็ต้องฝากหลังจากน้ำท่วมนะครับนะเราก็ค่อยมาคิดแนวทางในการที่จะป้องกันในการที่จะรับมือก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับไล่พื้นที่ไม่ว่าโกเคียนนี่ก็ประสบความเดือดร้อนก็มากเหมือนกันนะครับท่านนายกสุเทพตองท่าวอนนะครับกำลังเกิดเทศก่อนเกิดเทศเราก็ต้องมารวมบูรณาการกันไม่ว่าผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นนะครับถ้าเราเดินไปคนละทิศคนละทางนะครับเวลาเกิดเทศความช่วยเหลือมันก็ไม่ทันการนะครับนะไม่ทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เราต้องถิ่นต้องถิ่นไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปทางสมาชิกไปทางนายกไปทางนายอำเภอไปทางแบบนี้ไม่ได้นะครับนะเราต้องมารวมโดยช่วยกันมาคิดก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุว่าหลังจากนี้นะครับแนวทางในการแก้ปัญหาถ้าท้องถิ่นท้องถิ่นเราไม่ประสานไม่สามัคคี
พ้นเกิดกระตกกับชาวบ้านนะครับนะชาวบ้านก็จะได้รับความเสียหายไม่ได้รู้ข้อมูลข่าวสารนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นของเรานะครับได้รวมโดยช่วยกันในการที่จะได้ช่วยรอช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับนะช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องให้ทันท่วงทีทันเหตุการณ์นะครับและก็หลังจากน้ำท่วมเราก็ต้องมาดูแลกันเรื่องสุขภาพนะครับนะไม่ว่าโรคที่จะตามมานะครับไม่ว่าโรคฉี่นู่นะครับโรคไข้เลือดออกโรคไล่โรคนะครับนะโรคฉี่นู่ก็น่าเป็นน่ากลัวเหมือนกันอีกโรคนึงนะครับนะโรคฉี่นู่หลังจากเกิดน้ำท่วมบางทีบางท่านน่าจะมีแผลมีตามร่างกายนะครับนะการที่ว่าเราจะกล้าไปทำเก็บสัมภาระคล่องที่เกิดจากน้ำท่วมเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายนะครับทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดนะครับพอโรคฉี่นู่ผมเจอมาหลายท่านเลยก็เป็นโรคที่อันตรายแต่ถ้าเราดูแลหรือป้องกันทันนะครับมันก็ไม่สร้างความน่ากลัวนะครับนะตรงนี้ก็ฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะครับหลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วเราก็ต้องมาดูแลทั้งสุขภาพทั้งกำลังใจนะครับนะมีอะไรพูดคุยบอกกล่าวนะครับไปทางท่านผู้นำท้องถิ่นนะครับข้าตกบกพร่องไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับประสานมาได้นะครับประสานมาทางโซ่โทรของเราก็ได้นะครับทางท่านผู้อำนวยการโซ่โทรนะครับท่านก็รับไหวนะครับ07642105นะครับประสานมาได้อยากต้องการในโซ่โทรช่วยเหลือต้องการแนะนำนะครับแจ้งมาได้เลยครับตรงนี้ก็คอยที่จะประสานให้กับหน่วยงานทางราชการนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ส่งมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับให้กับอูปีซิดนะครับเสียงว่าข้อเพลงว่ามาหมื่นนะครับนะไม่ทราบว่ามีมั้งไหมมาหมื่นไม่เคยได้ฟังกันนะครับพระจบบางทีหลายท่านนะครับอูปีซิดการช้างนะครับก็อูซอมรถอีกอูนึงนะครับนะสงครามกับอบต.บางไทรของเรานะครับใครมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอยากต้องการทำซี่ทำไรก็เชิญบริการได้นะครับนะและก็ส่งหมอไปให้ทีมานกกเข้านะครับนะทีมานกกเข้าทุกท่านกำนันเสน่ห์นะครับท่านนายกต้นน้ำท่วมไม่ทราบฟังนู้นะครับไม่มีการแจ้งข้อมูลน่าจะไม่ท่วมนะครับนะน่าจะไม่ท่วมกกเข้าคึกคักก็ไม่ท่วมนะครับผมคึกคักก็ไม่ท่วมก็มีนักเราก็โคเคียนโคเคียนต่ำตัวบางไส้แต่น้ำไม่ท่วมไม่ปื้อท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จำรัดดีเจ้าวะไม่ตัวไม่เป็นไรผมบริจาคให้เต็มที่นะครับใครร้องข้อไปนะครับท่านกำนันตำบลคึกคักนะครับส่งหมอไม่ทุกท่านครับช่วงนี้ก็มารับฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับ

0: เกิดเฮาระหำอะไรกันแต่เช้าล่ะไอ้จอยไอ้หยอยฮะข้าน่ะสนใจเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองไอ้จอยมันสนใจแต่เรื่องพวกผู้หญิงกล้าแพร่อะไรวะกล้าพุ่งกล้าแพร่เขาไม่เข้าใจ
1: โอ้เป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงไม่ได้รู้เรื่องเลย
0: เ
1: ก็กล้าแพ้มันก็แก
0: ่เออรู้แล้วไอ้นี่ว่าถ้าเสียเลย
1: กวาดสายตามองไปที่หน้าสีแล้วจะเห็นมันจะดูแต่หน้าสีที่เขามีผ้าโปเขาเลยโมโหทุบหลังสะอึกเลยแอบไป
0: อืม

0: ก็ไอ้พวกอพยพมันมาสมทบทุกเช้าเย็นไทยเราเห็นท่าจะแย่นะอะไรอะไรก็ขึ้นราคาข้าน่ะเป็นห่วงปวงประชาคงจะอดตายกันแน่ๆนี่ข่าวกรองนะผู้ใหญ่นะ
1: ถึงข่าวกรองก็ไม่ใช่ข่าวใหม่ขณะนี้ท่านผู้ใหญ่เขากำลังเริ่มแก
0: ่ไอ้ข้าน่ะห่วงเชื้อชาติไทยกลัวจะไม่มีที่อาศัยเจ้าของเมืองไทยแท้ๆ
1: เอ็งดี

0: โทผู้ใหญ่ข้าวหน้าอื่นหรือจะสู้หน้าสีผู้ใหญ่ดูดีๆจะทราบซึ้งดวงแดมีหนูสู้ซ่ามากล้าแพ้ให้เห็นข้าไม่สนใจพวกอพยพเพราะไม่เห็นมันกล้าแพ
1: ้ไหนข้าดูมั่งสิดูหน้าสีมันเข้าท่านี่วะข่าวไอ้ย่อยว่ามันหนักสมองข้าแท้ๆ
2: อ้าวเป็นงั้นไปผู้ใหญ่มา
1: ของดีนี่

0: พี่น้องชาวทุ่งหมาเมินที่รักข้าในนามผู้ใหญ่มาที่ข้าตีกระทะเฮ้ยตีเกราะเรียกประชุมในวันนี้เพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยเหลือรัฐบาลท่านว่าความคิดของเราดีไหม
1: ดีดีดีดีผู้ใหญ่ทำดีผู้ใหญ่คิดดี
2: แล้วท่านผู้ใหญ่จะให้เราช่วยเหลือยังไงล่ะครับ
0: ข้าจะขอบริจาคน้ำมันจากท่านสักคนละลิตรครึ่งลิตร
1: น้ำมันอะไรล่ะผู้ใหญ
0: ่น้ำมันพรายว่ะ
1: น่ะหนักเข้าไปทางเล่นผีนั่นน
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกข้าจะเอาไปป้ายผู้หญิงวัยรุ่นมันเยอะแยะเหลือเกินสมัยเนี้ย
1: ไปไปมามาผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่หัวงูดีๆนี่เอง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าน่ะหัวจิ้งเหลน
1: หนักก็หัวงูเข้าไปอีก
3: ครับก็ส่งหมอไปอีกหนึ่งผู้นานเพลงนะครับก็ไล่หลายฐานะจะทุกข์ใจไปบ้างไม่ทุกข์ใจบ้างนะครับก็เพลงไปตามวัยคนจัดนะครับไปตามวัยคนจัดก็คนจัดก็อายุไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแล้วนะครับนะอาจจะไม่ทุกข์ใจวัยรุ่นก็ได้นะครับนะก็มีข้าวตอนนี้หลังจากน้ำท่วมไปแล้วก็มีเรื่องการลักเล็กขโมยน้อยนะครับนะไล่ๆพื้นที่นะครับฝากว่ากับทางผมนะครับว่าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับช่วยกันช่วยประชาสัมพันธ์ที่นะครับไม่ว่าปาล์มก็ยังแทงกันลักแทงนะครับขี้ยางช่วงนี้ทั้งปาล์มทั้งราคายางนะแพงนะครับนะก็ของต่ำตัวเราเองก็มีเมื่อวานซื้อนะครับในซอยรำตานะครับทางชาวบ้านแจ้งว่าผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ที่นะครับนะก็ฝากไปยังผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยสอดส่องดูแลหรือใครมีข้อมูลข่าวสารอาจจะแจ้งต่อตรงกับท่านหมอชายก็ได้นะครับป้อมป่าไม้หรือว่าต่างกับนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วงนี้ก็มีข้องสู้ท้ายกันมากนะครับหลายพื้นที่นะครับก็มีวันนี้ข้องท่านผู้ใหญ่สริยาผู้ใหญ่ยาที่บางหมวงนะครับนะก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนปาล์มนะครับเจอใส่ควยปอกเหลวนะครับนะก็อยู่ในสวนภายในสวนนะครับจึงลงพื้นที่ได้ตรวจสอบว่ามีรอยใส่ควยตัดนะครับจากซอยกว่าได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมวงนะครับจุดนี้ก็ใส่ควยก็หลักกันนะครับใส่ดอกแดงนี่ใส่ดอกแดงเป็นบางช่วงที่ไฟไม่ติดนะครับนะใส่ดอกแดงบางใส่บางช่วงที่ไฟไม่ติดก็เนื่องจากหม้อแปลงทุกหลักใส่ไฟทุกตัดใส่บางหมวงนะครับนะหลายๆพื้นที่ก็เราก็ต้องช่วยกันซ่อมช่องดูแลตรงนี้นะครับไม่ว่าผู้นำท้องถิ่นหรือว่าชาวบ้านนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันซ่อมช่องดูแลคนในพื้นที่ไม่เป็นหูเป็นตานะครับความโจรมันก็ไม่เกรงกลัวนะครับแต่ถ้าเราช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับน่าไรท่านอย่าให้เป็นหน้าที่ไม่ใช้นะครับเราก็ผู้บ้านเราก็อยู่ไม่เป็นสุขนะครับตรงนี้ก็ช่วยกันในการช่วงนี้ก็กลายก็มาแล้วนะครับเทศกาลวันซาเดือน10นะครับวันที่26วันเสาร์นะครับนะวันเสาร์ก็เป็นข้างขึ้นวันรับตายายนะครับนะก็อยากเชิญชวนเราชาวใต้คนใต้เราก็ประเพณีตรงนี้ก็ต้องไปรวมกันนะครับไปรับนะรับนะต้องไปรับนะไม่รับไม่ได้นะรับเซตต้องส่งด้วยนะครับนะสิบวันตอนนี้ก็จะปล่อยกันมาแล้วนะครับเปรตปล่อยกันมาแล้วนะครับนะใครบุญน้อยบุญมากนะครับวันที่26กลางคืนก็หลายๆพื้นที่หลายๆวัดนะครับหลายๆแห่งก็ได้สำรับในการประกวดกองกระปงนี้เขาก็จัดประกวดกันทุกปีนะครับนะสำหรับสวยๆนะครับหานจะมีเดี๋ยวผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนึงหานจัดประกวดแห่มับของกระปงนะครับแล้วก็ไล่พื้นที่ของเราตอนนี้ถ้ามีมับออกไปเรื่อยๆนะครับนะก็ช่วยๆกันรวมกันทำบุญใส่มับนะครับนะก็จะมีการขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่ในการที่จะออกไปแห่นะครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวก็ไปโลกลวงไปนู่นไปนี่นะครับนะก็แล้วก็ควักประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะมดรายการวันนี้นะครับนะประชาสัมพันธ์ฮานก้องจมรมกับนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านชาปนกิจศพท่านผู้ใหญ่มานัดนะครับนะท่านผู้ใหญ่มานัดจาริการนะครับนะอาควาประชาสัมพันธ์ชมรมวันนี้ชมรมอำเภอตกกระป๋าของเรานะครับไปเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ไปหมอเพิ่นจะมาคิดให้กับบุตรของท่าน ผู้ใหญ่นะครับก็เวลานัดไม้วันนี้ให้ท่านไปพร้อมกันที่ท่าเรือบ้านน้ำเข็มนะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับบ่ายสามโมงเพราะว่าถ้าเราไปชาบางทีอักถืนแรงนะครับเรือแพมันลำบากนะครับนะก็ฟ้ากันให้ไปรวมกันและจะมีการชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่28นะครับก็ท่านผู้ใหญ่มานัดเป็นทีรักใคร่ของในชมรมในทีมานของเราก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับท่านอายุก็50ต้นๆ นะครับก็ได้มาเสียชีวิตไปด้วยโรคหลายโรคนะครับคนเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับมีเงินมีทองแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความหมายนะครับหลายท่านนะครับไปมีมีโรคประจำตัวพยายามเรื่องอาหารการกินนะครับออกกำลังกายอารมณ์อากาศนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับความเครียดบางทีถึงเวลาเราก็ต้องปล่อยวางไว้บ้างนะครับตรงนี้ก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเราเองทุกท่านก็มีความเครียดเหมือนกับดีเจก็มีความเครียดแต่ได้มาจัดรายการตรงนี้ก็ถือว่าให้เครียดเลยนะครับขอบคุณทางสถานีวิทยุเป็นอย่างมากท่านผู้อำนวยการท่านพิจุกของเราและท่านที่ได้ให้โอกาสผมมาจัดรายการมาได้เป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ในทุกท่านนะครับแล้วก็ให้เครียดนะครับคนเราเนี่ยอารมณ์บางทีไปเที่ยวหลายไปเที่ยวร้านอาหารว่าทำไมต้องไปว่าไปควงเพลงไม่ได้ไปทำไรแต่ไปควงเพลงนึ่งเป็นการผ่อนคลายนะครับนะก็วันนี้ถือว่าเวลาสมควรนะครับนะก็1ชั่วโมงเต็มๆก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมทางโซโตะกัวป้าไล่ของเรานะครับก็อาทิตย์หน้าวันพฤหัสมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปิติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10 นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
14: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย
1: เพราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญในการร่วมกันสืบสานความมั่นคงของชาติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทุกความดีของคนไทยคือพลังของแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
3: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมือง

0: แก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ุกร์ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:00 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะอยู่กับดิฉันณภัณฑ์รายพันธ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการและทางน้องดิววสุวสุรัตน์วีละใสและน้องจุเรวดีค่ะที่รวบรวมและเป็นผู้ช่วยบก.ในการจัดหาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในส่วนของรายการ5แยกข่าววันนี้สวทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงไปยัง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับรายการ5แยกข่าวและวันนี้นะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมั่นหุ่นในช่างไฟฟ้าอาวุโสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะมีด้วยกันถึง2ช่วงนะคะในช่วงของ

0: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับข้อมูลข่าวสารหรือแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนมอบมาอย่างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะและอีกช่วงหนึ่งคือ PR Service ที่จะนำเรื่องราวข่าวสารทั้งในและนอกพื้นที่ที่น่าติดตามมาให้คุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของทั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงร
2: ู้
3: เรื่องรัฐท่านข่าวใ
0: ต้ค่ะอยู่ในช่วงของรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต้ในวันนี้ค่ะเรามาแจ้งข่าวนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเฟสแรกไปแล้วนะคะซึ่ง30กันยายนนี้จะหมดโครงการไปแล้วแต่ทางรัฐบาลค่ะได้มีการอนุมัตินะคะเฟสที่2นะคะต่อไปอีก2เดือนด้วยกันโดยทางครม.อนุมัติไปเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยวงเงินนั้นจะให้คนละ 1,000 บาทต่อเนื่องไป2เดือนก็คือตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะ1ตุลาคมเข้าไปยืนยันสิทธิ์ก็ได้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะเพราะฉะนั้น1ตุลาคมนี้อย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะรับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันนะคะคนละ 1,000 บาทค่ะเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะเติมเงินให้อีก 1,000 บาทและระยะเวลาก็คือ2เดือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคม2569ค่ะอีกหนึ่งที่ครม.นะคะได้มีการอนุมัติแล้วก็เคาะปาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็คือบสย.ค่ะมีการจับมือกับธนาคารและนอนแบงค์หรือว่าไม่ใช่ธนาคารที่เป็นสินเชื่อเนี่ยค่ะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนี่แหละค่ะที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะประเด็นสำคัญก็คือเป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นี่แหละค่ะร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงินนอนแบงค์นะคะมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยลดข้อจำกัดด้านหลักประกันผ่านการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินธุรกิจพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ SME รายย่อยกว่า100,000รายด้วยกันค่ะและเสริมศักยภาพคล่องนะคะสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นด้วยที่น่าติดตามค่ะ SME หรือว่าผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมีหลากหลายธุรกิจหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวในช่วงเวลาว่างๆทางทีมงานสปท.ภูเก็ตจะลงไปจับธุรกิจ SME ที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกับทางรายการแล้วก็ เป็นผลผลิตของสื่อประชาชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของสวทภูเก็ตอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะและอย่าลืมค่ะเป็น

การที่ดีในการประชุม IMF World Bank นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะมีการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่ก็อยากให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันทั้งประเทศเพื่อที่จะเชื่อมโยงต่อเนื่องนะคะหากว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศทั่วโลกนะคะปักหมุดหลังจากการประชุมอาจจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยก็ได้อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะต้อนรับผู้มาเยือนสร้างความประทับใจให้กลับมาอีกครั้งในพื้นที่ของประเทศไทยและในช่วงนี้ไปพักกับบรรยากาศการแสดงเมื่อวานนี้ค่ะกับน้องเนเน่ในช่วงรอบชิงชนะเลิศของการประกวด AGT 2026เป็นการสร้างให้เวที AGT นั้นไฟลุกเลยจริงๆนะคะเราไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกับในช่วงของ PR Service ค่ะ

0: ปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: ช่วง PRD Service
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่กันในช่วงของ PRD Service ในรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้สวทบุเกตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายยังคงอยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะในช่วง PRD Service นะคะอยากหยิบยกในส่วนของผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ค่ะที่มีการยกระดับนะคะสู่การแข่งขันระดับประเทศและสามารถสร้างชื่อเสียงมาได้ถึง2รางวัลที่น่าภาคภูมิใจค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นการสนับสนุนของทีมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทู้นะคะในการขับเคลื่อนผลักดันยกระดับการศึกษาให้มีความหลากหลายและก็สามารถต่อยอดให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านสาขาอาชีพต่างๆทั้งด้านกีฬาด้วยนะคะเป็นการผลักดันต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในรูปแบบการศึกษาที่สามารถเข้าถึงและยกระดับได้ส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงท้ายของรายการค่ะและคุณผู้ฟังผู้ชมคะที่ติดตามรายการ5แยกข่าวทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลังจากขออภัยค่ะหลังจากรายการ5แยกข่าวแล้วในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนั้นจะเป็นช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ไปติดตามได้จากสวทเพชรบูรณ์ค่ะในการเป็นผู้ผลิตรายการนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงส่วนรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่25กันยายน2569ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนั้นสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะและในวันนี้ดิฉันอภันพรายพันทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณฟังผู้ชมและปิดท้ายรายการกับการคว้า2รางวัลน่าประทับใจของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้โดยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองกระทู้ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ภูเก็ตเมืองสวรรค์อันดามันแห่งภาคใต้ล้อมรอบด้วยหาดทรายมีมากมายแหล่งท่องเที่ยวอีกทางข้องรถเด็ดเลิศรสแพ็ดว่านมันเปรี้ยวคุ้มค่ามาทีเดียวเชิญชวนเที่ยวชิมอาหาร
4: ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้กับความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลระดับประเทศถึง2รายการรายการแรกกับการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษคว้ารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2สะท้อนถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสารของเยาวชนที่ก้าวสู่เวทีระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิใจขณะที่อีกหนึ่งผลงานนักเรียนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองลำดับที่7ของประเทศจากการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2569ที่จังหวัดระยอง
5: ก็ถือว่าเป็นรางวัลคือผลพลอยได้นะครับแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่ารางวัลก็คือทักษะความสามารถนะครับทักษะการเรียนรู้สมรรถนะของเขาที่ติดตัวเขาไปที่เขาจะได้ไปใช้ในอนาคตนะครับคือสิ่งนี้คือสิ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังนะครับให้นักเรียนเกิดสมรรถนะเกิดผลลัพธ์หรือเอาคำที่ให้เขาได้เป็นผู้เรียนหรือเป็นนวัตกรนะครับครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของโครงงานนี้ก็อยากนะครับก็เลยอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนนะครับคือในปีการศึกษาหน้าเราก็จะจัดวิชาโครงงานนะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้มีการเรียนการสอนนะครับในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับก็จะส่วน ก็จะให้เขาสร้างนวัตกรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้นะครับในหลายๆคนนะครับในส่วนที่เขาจะได้นำไปต่อยอดได้ในอนาคตครับผม
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณครูแนะนำนิดนึงแนะนำตัวค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริอาภาพรกาลรักษ์นะคะหรือเรียกว่าครูโอก็ได้นะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
2: ทราบมาจากผอ.ว่าการก้าวสู่เวทีระดับประเทศกับน้องๆในโครงงานสารการเรียนรู้ภาษาไทยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรก
6: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกยังไม่เคยได้รับรางวัลเหรียญทองมาก็ครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะเป็นครั้งแรกเลยก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือทางนักเรียนนะคะคือได้เรียนเกี่ยวกับกับยานีมาแล้วก็อยากจะให้บูรณาการความรู้ในส่วนของการเรียนกับอัตลักษณ์พื้นเมืองของคนภูเก็ตเข้าด้วยกันอยากจะนำเสนอแล้วก็เชิดชูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้ผู้คนได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นก็เลยหยิบยกกับยานีแล้วก็อาหารรวมถึงสถานที่นะคะมาทำเป็นโครงงานเรื่องนี้เกิดขึ้น
3: พวกเราข้อปิดจ็อบพร้อมกับบอสกับยานีภูเก็ตรวมห้องนี้ในสิ่งที่กล่าวเสนออาหารของพื้นเมืองด่วนลือเลืองให้ได้เจอเพราะการนำเสนอที่ทุกท่านได้รับชม
7: My school I'm studying in Ban Kathu 2 Municipal School My school has P1 all the way to M6 Now our school has many clubs including Muay Thai chess and countless other clubs So My school, for me, I'm studying in M4. My school, I have many friends who are in many clubs. Most of these clubs are in Muay Thai. All my friends are in sports, while I am in วิชาการครับผม
5: ในเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองกระทู้นะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนทั้งในเรื่องของบุคลากรการจ้างครูชาวต่างชาตินะครับให้มาสอนในโรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตภูเก็ตก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับเทศบาลเมืองกระทู้ซึ่งนักเรียนของเราก็ได้รับการเรียนการสอนนะครับก็คือไปร่วมเรียนกับทางมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งการเข้าค่ายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นส่งเสริมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศครับผมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับผม
8: อย่างน้องเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับประถมมามัธยมซึ่งคนเนี้ยเราปลุกปั้นมาตั้งแต่ประถมค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการออกเสียงสำเนียงเนี่ยเขาได้มาแต่ประถมเราก็ปรับพื้นฐานส่งแข่งขันกันไปอาจจะยังไม่ได้ลำดับอะไรในประถมแล้วมามัธยมพอมัธยมเขาเหมือนมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เลยได้เรื่อยๆแล้วก็มามัธยมต้นแล้วก็มามัธยมปลาย
2: ก่อนที่จะไปคุยกับนักเรียนค่ะต้องมีอีกหนึ่งท่านเมื่อสักครู่นี้ยืนสวยๆกับเราแล้วนะคะห้องคุยกับครูกิฟต์ก่อนว่าแรงผลักดันของครูกิฟต์กับการฝึกซ้อมหรือว่าทักษะตรงจุดนี้เรามีอะไรเป็นเทคนิคบ้าง
9: เทคนิคในการฝึกซ้อมนะคะไม่ยากเลยค่ะหนึ่งในใจเราอะค่ะจะต้องชอบภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็น้องเขาอะค่ะมีแววมาตั้งแต่เขาอยู่ป.5เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เริ่มต้นป.5นะคะแล้วทีนี้เราเห็นแววเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็เลยอยากได้เด็กมาต่อยอดแล้วก็มาสร้างผลงานให้กับโรงเรียนได้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงผลักดันของเขาก็คือเขาอยากจะได้ที่หนึ่งในระดับประเทศให้กับโรงเรียนให้กับกระทู้ค่ะรถแห่ของกระทู้พร้อมที่จะแห่น้องค่ะทุกปีแต่ละสักปีหนึ่งก็เป็นของเราค่ะ
10: ตอนที่ผมเป็นเด็กผมไม่ตอนที่ครูเขาเสนอไอเดียมาครับผมตอนแรกผมก็แบบไม่ค่อยชอบแต่พอเริ่มชอบเพราะมันแบบกลายเป็นเกือบเป็นเรื่องปกติแล้วครับ
2: แล้วฝันของเราหลังจากที่ว่าเราก้าวมาอยู่จุดที่เป็นนักสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฝันของเราคืออะไร
10: ก็ฝันของเรานะครับก็อยากจะให้แบบถ้าผมไปแข่งอีกครับอยากได้ที่หนึ่งครับครับผม
2: อยากได้ที่หนึ่งระดับประเทศเนาะ
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: ไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังกู้พิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมูลค่ะที่สุประมูลว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะแล้วเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัว

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณนะกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสุวัฒนาพันภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปะหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปะหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปะหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอหม้อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รอยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงานคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับมาเรียบร้อยนะครับนั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับรวมถึง AM 819 KHz AM 8191 กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่ติดตามรายการอยู่นะครับแน่นอนวันนี้ครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอยู่มองไปนอกห้องจัดรายการวันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหคลึ้มนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัทยานะครับก็มีการรายงานมาว่าโอ้โหตอนนี้มีเรื่องราวของฝนตกหนักด้วยนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีพื้นที่ไหนนะครับที่ติดตามรายการอยู่นะครับก็ส่งมาบอกกันสื่อกลางของเราครับ02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ที่หลังไมค์คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับวันนี้ดูแลเรื่องราวของเทคนิคให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมบูรณ์แบบนะครับหลังไมค์แน่นอนคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็รับหน้าที่อยู่ที่หลังไมค์เพื่อที่จะติดต่อติดตามแล้วก็ประสานงานในทุกเรื่องราวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็ติดตามกันหลายเรื่องราวตั้งแต่เช้าเลยนะครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยวันนี้ตลอดทั้งวันกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มีข้อมูลที่แสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกครับใครที่อยากจะร่วมแสดงความยินดีนะครับพิมพ์ข้อความมาได้เลยวันนี้เชื่อว่ามีความสุขครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยศิลปินไทยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศครับจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งความสามารถมีทั้งความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนในวันนี้ครับนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโดยความสำเร็จของเนเน่ครับต้องบอกว่าสะท้อนศักยภาพนะฮะของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทั้งเรื่องของการร้องเพลงและก็เรื่องของการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ครับโดดเด่นมากๆแล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวนะครับทำให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกรรมการนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนี่คือตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มีความคิดมีความฝันแล้วก็กล้าพัฒนาตนเองนะฮะใช้ความสามารถไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราคนไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้กำลังใจส่งมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาพิมพ์มาครับใครอยากเป็นกำลังใจให้กับเนเน่ที่เรียกว่าโอ้โหวันนี้เราก็มีความสุขบางคนบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาตินะลูกสาวแห่งชาติก็ได้นะให้กำลังใจแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาแบบนี้นะครับเพิ่มเติมกันมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับพร้อมกับการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุน แล้วก็ในการที่จะผลักดันนะครับเรื่องของความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะครับนี่คือตัวอย่างที่เรียกว่ากว่าจะมาเป็นเนเน่วันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังต้องมีความขยันนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เรียกว่านำพี่เนเน่ใช่ไหมเด็กๆนี่ตอนนี้อยากเป็นน้องเนเน่กันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์นะครับในวันนี้โอ้โหวินาทีประวัติศาสตร์นะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับทางเพจของเราก็ลงตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นวินาทีสำคัญครับที่น้องเนเน่ของเราก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้กับเรียกว่าประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับอ่ะข้อความบอกว่าดีใจจังเลยนี่นะวันนี้บอกว่ามีความสุขมากๆคุณบอลที่ได้ติดตามตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าให้กำลังใจกันนะครับส่งเข้ามาอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับทางด้านของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับอย่างที่บอกกันนะครับที่พัทยาของเราในช่วงของเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยรายงานข่าวครับจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับก็เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำเข้าท่วมผิวการจราจรในพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยฝนครับก็คุณผู้ฟังก็ส่งมาหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับบอกว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญในหลายๆจุดนะครับก็พบน้ำท่วมขังด้วยการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเช่นถนนพัทยาสาย3นะครับมีพัทยาสาย2มีซอยบัวขาวด้วยครับที่วันนี้ส่งข้อความมาบอกว่ามีน้ำนะครับที่เรียกว่าก็ปริ่มๆเหมือนกันแล้วก็สุขุมวิทนะครับมีถนนเรียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาครับได้มีการจัดกำลังคนลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะครับในส่วนที่ประชาชนจะสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้มีการลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแนะนำให้ผู้ฟังไปติดตามได้นะครับในหลายๆพื้นที่ทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็รับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับนะครับในหลายๆจังหวัดอย่างที่บอกไว้ทั้งภาคกลางนะครับเรื่องของการรับมือระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับก็กำชับนะครับพื้นที่ในส่วนที่ต้องบอกว่าติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำเจ้าพระยาที่ต้องบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านก็เป็นห่วงกับสถานการณ์เรื่องนี้นะครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการสั่งการนะครับในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เฝ้าระวังคุณผู้ฟังชุมชนลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับใครอยู่จังหวัดเหล่านี้ก็เตรียมตัวหน่อยนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับมีอ่างทองครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทมีการประสานกรุงเทพมหานครนะครับตรวจสอบความพร้อมเรื่องของกำลังเครื่องจักรกลแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือต่างๆด้วยนะครับรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทันสถานการณ์โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็เน้นย้ำครับท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเน้นย้ำนะครับผ่านทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสให้แจ้งจังหวัด แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับในห้วงเวลานี้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ฟังในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลนะครับเรื่องของระดับน้ำในบริเวณที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไคอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดอ่างทองครับที่วิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอชัยโยนะครับแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับอำเภออินบุรีแล้วก็พรหมบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับก็ฝากให้ท่านผู้ว่าราชการนะครับในจังหวัดดังกล่าวต้องบริหารจัดการเรื่องของสาธารณภัยในพื้นที่ให้ดีนะครับแล้วก็กำชับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมถึงคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับโดยประสานศูนย์ปภ.นะครับทั้งปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับรวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรครับเพื่อลดผลกระทบนะครับต่อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในส่วนกรุงเทพมหานครครับตรงนี้แจ้งเตือนครับแจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำแพร้านอาหารนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เตรียมมาตรการนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงนอกจากนี้ครับพื้นที่สำคัญคือการสื่อสารประชาชนต้องถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแน่นอนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางที่รายงานเรื่องนี้แล้วก็เกาะติดเรื่องของสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับในทุกจังหวัดของภาคกลางรับมือระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่เพิ่มสูงขึ้นสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็วางแผนเรื่องการจัดการน้ำล่วงหน้ารวมถึงการประสานในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเกาะติดเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านล่าสุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งทหารทั้งปกครองทั้งชาวบ้านก็ช่วยกันครับเสริมแนวป้องกันน้ำนะฮะเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับในพื้นที่ทั้งอำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองดังนั้นผู้ว่าราชการนะครับก็ได้ประสานท้องถิ่นหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมให้รีบแจ้งทางจังหวัดทันทีล่าสุดครับจากทางด้านเพจของ NBT Connect นะครับก็มีข้อมูลอัปเดตเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำในห่วงเวลานี้ที่หลายๆคนมีข้อกังวลใจกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอส.อำเภอป่าโมกและก็ชาวบ้านคุณผู้ฟังตอนนี้ช่วยกันแล้วครับช่วยกันในการกรอกทรายใส่กระสอบครับเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลเข้าท่วมชุมชนนะครับซึ่งจุดดังกล่าวคุณผู้ฟังครับตรงนี้สำคัญจุดดังกล่าวตรงนี้สำคัญอยู่ใกล้กับการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงซึ่งยังไม่เสร็จนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์นะครับท่านก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในช่วงนี้ติดตามครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งต้องบอกว่าถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งนะครับมีการเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนพร้อมทั้งมีการส่งมอบสิ่งของนะครับมายังพี่น้องประชาชนเบื้องต้นแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยก็ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับตอนนี้นะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การเตรียมกำลังคนครับเครื่องจักรยานพาหนะนะครับที่ต้องใช้ในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมแบบ24ชั่วโมงนะครับขณะที่กลุ่มเปราะบางก็จะต้องมีการสำรวจให้ชัดเจนทำสัญลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบครับเพื่อที่จะเตรียมช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุนะครับที่ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกอันนี้ก็สำคัญนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ควรจะมีญาติครับหรือว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินด้านความปลอดภัยนะฮะของผู้ประสบภัยน้ำท่วมหากมีการลักขโมยเกิดขึ้นก็ขอให้ดำเนินคดี2เท่าเพราะถือว่าเป็นการซ้ำเติมคนที่กำลังเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่หลายๆคนก็มีความห่วงใยในห้วงเวลาของวันที่23ที่ผ่านมาจนถึง27กันยายนนะครับทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีพร้อมด้วยนายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12แล้วก็นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทครับหลังจากที่มีฝนคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลครับให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องมาดูกันที่สถานี C2ครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปนะฮะควบคู่ไปกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบบเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่นอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการแจ้งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับพร้อมกับการปรับการระบายน้ำนะครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องครับกับสถานการณ์น้ำนะฮะจากทางตอนบนแล้วก็ฝนที่ต้องบอกว่าตกอย่างมากตกเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งเตือนครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเราก็ติดตามกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับในตลอดครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชื่อว่าอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เปิดฟังกันนะครับเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตแจ้งข้อมูลนะครับจากทุกๆหน่วยงานทั้งในส่วนของกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสทนชครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของ MBT Connect นะครับเรื่องของอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนว่ายังมีเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยหนึ่งนะครับต้องบอกว่าก็มีภารกิจสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับล่าสุดครับท่านก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีภาพข่าวลงอยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center ที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับได้มีการพบปะหารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google ด้วยแล้วก็ได้เดินหน้านะครับขอบคุณเรื่องของ Google ครับที่เชื่อมั่นแล้วก็มีการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนที่มีมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3.6 หมื่นล้านผ่านการพัฒนาแผน Data Center ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ Google Cloud นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครตรงนี้ครับรัฐบาลก็พร้อมนะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของโครงการต่างๆให้ราบรื่นตามแผนงานมุ่งยกระดับความร่วมมือในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะ ิจิทัลการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการส่งเสริมพลังงานสะอาดมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำด้วยว่า Data Center เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็เรื่องของ AI รัฐบาลครับให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับการบริหารจัดการการดูแลนะครับแล้วก็เปิดรับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีประสบการณ์เพื่อยกระดับแนวทางแล้วก็มาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกข่าวดีนะครับ Google ก็ได้มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับก็มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเรื่องของด้านดิจิทัลนะครับให้กับคนไทยได้มีเรื่องขององค์ความรู้สตาร์ทอัพทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับนอกจากนี้ Google ก็ยังยืนยันที่จะร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยต่อไปด้วยก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเกิดการลงทุนนะครับกว่า 30,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะฮะหรือว่า EEC นะครับ Google ก็ได้มีการลงทุนนะครับอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับเรื่องของการค้าการลงทุนที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามาสู่พี่น้องคนไทยของเราเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังยังคงต้องติดตามกันในหลายประเด็นนะครับที่เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ยนต์วันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

นี่นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยคุ้นชินกับเพลงนี้แล้วหลายๆคนร้องได้น้องแชมป์นะครับบอกว่าผมบันทึกเพลงเรียบร้อยแล้วโอ้โหชอบมากแล้วก็หาฟังได้นะครับที่นี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเตรียมตัวเหลืออีกกี่วันครับนี่17วันนับถอยหลังแล้วนะนับไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มกันนะครับเรื่องของการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ย12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็เตรียมเต็มที่เลยในการต้อนรับนะครับจากเมื่อปี2534ที่ประเทศไทยตอนนั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนั้นย้อนกลับไป35ปีก่อนประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากวันนั้นกลับมาจนถึงวันนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับการประชุมใหญ่ครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่มาดูวันนี้ครับเรื่องของการติดตามกันนะครับเบิ่งเข้าไปดูในเพจของนี่แหละการประชุมครั้งนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องของที่ระลึกจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกต้องบอกว่าไม่เพียงแค่เป็นของฝากเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ยังเป็นเรื่องราวของประเทศไทยที่อยากส่งต่อเบื้องหลังของทุกชิ้นครับเขาบอกว่าทีมงานนะตั้งอกตั้งใจออกแบบครับแล้วก็คัดสรรอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะครับไปจนถึงการนำงานฝีมือวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์จากหลากหลายพื้นที่นะครับมาสู่เวทีนานาชาติด้วยเพราะว่าของที่ระลึกหนึ่งชิ้นเนี่ยบางทีแล้วอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่พกพาความทรงจำแล้วก็เรื่องราวดีๆของประเทศไทยเดินทางกลับไปพร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่ทุกๆวันครับที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้มาอัปเดตข้อมูลกันแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมนะครับเรื่องสำคัญที่12ถึง18ตุลาคมครับแน่นอนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยกับการเป็นเจ้าภาพนะฮะต้องบอกว่าแน่นอนหลายๆคนเลยบอกว่าพร้อมแล้วคุณบอลแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะส่งต่อมิตรภาพส่งต่อสิ่งดี

0: รอยยิ้มนะครับให้กับเรียกว่าโอ้โหคนทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะมีข้อความส่งมามาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าหลายเรื่องราวเลยนะวันนี้ที่กำลังติดตามกันอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกันมานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกันมาอยากจะส่งอะไรมาเพิ่มเติมนะครับมีคุณอเนกคลิกไทยสติ๊กเกอร์เอาไปล้านไลค์เลยนี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณมาด้วยนะครับมีพระรุ่งนะครับมีคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์คุณประกิตใช่ไหมฮะสวัสดีครับวันนี้ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากพื้นที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับในหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะโทรมาบอกได้หรือว่าส่งต่อได้อย่าลืมใครเข้ามาในเพจแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวในนี้เพจของจับประเด็นเป็นข่าวล่าสุดนะฮะแล้วก็ทางสวท.ด้วยนะครับมีเรื่องราวของการขยายผลคดีบ่อนการพนันครับที่ดินแดงนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังจากมีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับส่วนที่กำลังเข้าทลายบ่อนการพนันใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ที่แฟลตดินแดงคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เองนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับล่าสุดนี้ก็ได้มีการรายงานทั้งหมดแก่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมนะครับรวมถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวที่อ้างตัวครับว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่ามีความผิดเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐด้วยนะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่นะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็ให้ลงโทษทางวินัยและก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำครับว่ายังมีข้อมูลข่าวเรื่องของบ่อนการพนันในอีกหลายๆพื้นที่นะครับของทั้งกทม.เองแล้วก็ในอีกหลายๆจุดเลยเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวมีข้อมูลด้วยก็จะเดินหน้านะครับในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังครับเพื่อคืนความสงบสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของเราที่ลงเอาไว้ครับเมื่อประมาณสักก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการขยายผลทันทีคดีบ่อนการพนันนะครับที่แถวแถวเขตดินแดงนะครับพร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องของการต่อเติมอาคารนะครับเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขยายผลบ่อนพนันดินแดงครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มีการติดตามแล้วก็มีการชี้แจงจากกระทรวงคมนาคมนะครับที่บอกว่ามีนโยบายที่จะยกเลิกรถเมล์ร้อนหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกรถเมล์ร้อนเนี่ยคุณบอลอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่ากับผู้ที่มีรายได้น้อยล่าสุดครับตามเรื่องนี้ให้แล้วนะครับในเพจของเราก็ตามข่าวให้แล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเรื่องนี้ครับกรณีที่มีข้อกังวลใจนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกเรื่องของรถเมล์ร้อนเนี่ยอาจจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือเปล่าเรื่องนี้ครับทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมนะครับหารือเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นการด่วนเบื้องต้นนะครับขสมกตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนราคา8บาท กับรถปรับอากาศอย่างชัดเจนโดยการวางแนวทางในการช่วยเหลือครับด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นการชดเชยค่าส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าบริการสาธารณะต้องไม่มุ่งที่จะทำกำไรนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยด้วยครับถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลประกอบการภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจโดยท่านบอกว่าขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นการบริการนะครับเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรให้กับประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้บริหารก็จะต้องพยายามลดภาระที่รัฐเนี่ยต้องสนับสนุนให้มากที่สุดก็เช่นยกตัวอย่างครับนั่นก็คือการเปลี่ยนมาใช้รถเมย์ EV ในรูปแบบของการเช่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยประหยัดงบเรื่องของการซ่อมบำรุงเห็นไหมฮะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากราคาเรื่องของพลังงานน้ำมันแล้วก็ราคาแก๊สในตลาดโลกที่ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาน้ำมันผันผวนนะครับก็มีการปรับอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างนั้นแล้วก็ราคาแก๊สก็เช่นเดียวกันในตลาดโลกที่มีความผันผวนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นการยืนยันครับว่าการยกเลิกรถเมล์ร้อนของขสมกเนี่ยยืนยันไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังนะฮะเพื่ออุดหนุนส่วนต่างครับผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นการชดเชยนะครับทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังคงจ่ายค่าโดยสารในอัตราเดิมนะครับและที่สำคัญก็เป็นการดูแลยกระดับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อครับต้องบอกว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณตาคำศรีสะเกษบอกฝนไม่ตกครับที่ศรีสะเกษนะครับแต่อากาศก็คงสบายๆนะอาจจะเรียกว่าในบางพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาคุณประภาสจากยโสธรบอกตอนนี้ยโสธรฝนกำลังตกเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันแล้วก็ประสานข้อมูลกันมามาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีครับก็นำคมนาคมนะครับไปร่วมงานสำคัญInnotrans นะครับ2026หารือญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟปลดล็อกศักยภาพที่ดินสร้างรายได้ใหม่แล้วก็ยกระดับระบบรางไทยด้วยนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับของประเทศไทยในการเปิดความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนของญี่ปุ่นด้วยเป็นการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบธุรกิจระบบรางเนี่ยมาปรับใช้กับการพัฒนารถไฟไทยทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการผู้โดยสารทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับตลอดจนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีนะครับเพื่อสร้างรายได้จากทรัพย์สินของการรถไฟแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่จะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ประเด็นสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีนะครับก็เดินทางนำกระทรวงคมนาคมนั่นแหละเข้าร่วมงาน Innotrans นะครับ2026นะครับที่การหารือกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่ดินสร้างรายได้ใหม่ยกระดับระบบรางไทยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามเรียกว่าทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อมูลหรือว่าจะทักทายกันแจ้งมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนึงนะครับที่จังหวัดสระแก้วทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมครับลุยน้ำท่วมไปช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้ก็อาจจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำครับในคลองพระสะทึง เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมนะครับสำนักสงฆ์นะครับทำให้ตอนนี้หลายๆพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่เบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วก็นำกำลังทหารนะครับจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมกับการประเมินเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าภายในสำนักสงฆ์เนี่ยก็มีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปนะครับขณะที่ระดับน้ำครับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปเนี่ยออกมาจากสำนักสงฆ์แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายครับจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมกำลังรวมถึงอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครที่ตอนนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งเข้ามาประสานกันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกันมานะครับอยากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเอเชียนเกมกันหน่อยในช่วงเวลานี้ครับแน่นอนมีการรับเหรียญอีกแล้วนะครับเหรียญทองแดงแสดงความยินดีกันหน่อยประมาณช่วงเวลาสัก15นาฬิกาของวันนี้น้องฟ้างครับน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกสุดพลังคุณผู้ฟังล่าสุดก็คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยแสดงความยินดีกับฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยครับล่าสุดก็คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น60กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับต้องบอกว่าเรียกว่าลุ้นกันนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจกันในทุกๆกีฬาเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่เชียร์กันอยู่นี่เชียร์กันอย่างแบบสนุกสนานเลยบางคนนั่งไม่ติดเก้าอี้ด้วยนะเพราะว่าแบบโอ้โหลุ้นมากๆเลยแล้วก็มีการถ่ายทอดทางMBT ของเราตลอดทั้งวันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะร่วมติดตามร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจกันนะครับมาดูอีกหนึ่งกีฬาครับแน่นอนก็โชว์ความสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับน้องปาริสาแช่มพุทซานะครับฝีพายสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงครับสุดแกร่งเลยทีเดียวยินดีกับปาริสาแช่มพุทซานะครับน้องที่เป็นฝีพายสาวไทยโชว์พลังสุดแข็งแกร่งครับพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3คุณผู้ฟังคว้าเหรียญทองแดงมาครองจากการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะครับประเภทหญิงรุ่นไลฟ์เวทครับจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะเรียกว่าทุกจังหวะในการพายคือความมุ่งมั่นนะครับทุกหยาดเหงื่อก็เป็นความทุ่มเทแล้วก็ทุกวินาทีในสนามคือการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ต้องบอกว่าข่าวดีเราก็คว้ามาหลากหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่เรียกว่าเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับดูไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยฟังข้อมูลติดตามอัปเดตในทุกๆสถานการณ์ไปควบคู่กันนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เรียกว่าติดตามข่าวสารกันในขณะเดียวกันครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดกางแผนรับมือน้ำท่วมครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของแนวโน้มอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยรัตน์แก้วเพียรเพ็ญนะครับแล้วก็ยังมีนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการ ่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะครับพร้อมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมรวมถึงท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมด้วยมีการกางแผนรับมือนะครับสั่งผู้ว่าสแกนพื้นที่24ชั่วโมงครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับในจังหวัดที่ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลนะครับจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าติดแหล่งน้ำอาจจะมีผลกระทบนะครับก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านล่วงหน้าครับทั้งเรื่องของกำลังคนเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับยึดหลักสำคัญครับ Single Command สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่เพื่อประเมินวิเคราะห์แล้วก็สั่งการตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับก็ข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีมาจากอเมริกาเลยว่ากำชับครับทุกพื้นที่เสี่ยงนะครับต้องประจำกำลังดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเตรียมเรื่องกำลังคนเรื่องรถกู้ภัยเตรียมเครื่องจักรเตรียมเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับในการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์แล้วก็นอกจากนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมรวมถึงการติดตามสถานการณ์คลื่นลมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการมาจากสหรัฐอเมริกากำชับด้วยทั้งศูนย์พักพิงเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องการช่วยเหลือต้องไม่ขาดตกบกพร่องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับพิเศษเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจัดเตรียมศูนย์พักพิงเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มแล้วก็เรื่องสิ่งของจำเป็นตลอดจนกำลังคนแล้วก็เครื่องมือต่างๆสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมรอบด้านแล้วก็ไม่ให้เกิดการขัดตกบกพร่องนะครับโดยนายเจเศษไทยเศษครับกำชับทุกๆจังหวัดนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ต้องสามารถใช้ข้อมูลครับที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีหากท่านพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนสามารถประสานดำเนินการผ่านเซลบอดแคสต์ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ลงไว้ด้วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแนวโน้มสภาพอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องนึงครับมาดูเรื่องราวของนอมินีกันหน่อยนึงนะครับรัฐบาลยกระดับการสกัดนอมินีครบวงจรตรงนี้วางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนะครับที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนด้วยโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยมีกระทรวงพาณิชย์ครับภายใต้การนำของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนะครับเรื่องของการทำการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าผิดกฎหมายต้องบอกว่าเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและก็ระยะกลางครับซึ่งได้ประกาศเอาไว้ว่า1ในเป้าหมายสำคัญคือป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือเขาใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ nominee นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการป้องกันแล้วก็การประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยนะครับย้ำว่าการถูกคัดกรองต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยกระทำผิดหรือว่าเป็น nominee หรือมีคนต่างชาติร่วมถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่กฎหมายอนุญาตก็ ไม่ได้นะครับทำให้บริษัทนั้นเนี่ยเป็นโนมินีโดยอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูเรื่องพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเหมารวมนะฮะธุรกิจที่ต้องบอกว่าดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการยกระดับการสกัดโนมินีแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการดูแลเข้มข้นเรื่องของทุนที่ผิดกฎหมายและที่สำคัญครับถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนในการป้องกันและก็การปราบปรามโนมินีด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของในชั่วโมงนี้นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ว่าข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาคว้ารางวัลจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นจังหวัดพังงาพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2571ถึง 2579 ขับเคลื่อนการพัฒนาสอดคล้องศักยภาพพื้นที่ปภ.พังงาร่วมประชุม SAT ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดปศุสัตว์จังหวัดพังงาจัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค2569รัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตเชิญชวนสัมผัสชาติพันธุ์ใต้ชูอัตลักษณ์ชาวเลมานี้25-26กันยายนนี้และพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาคว้ารางวัลจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศ Outstanding Award บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นจังหวัดพังงาคว้ารางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ระดับดีเด่นสะท้อนผลการดำเนินงานของจังหวัดในการรับฟังปัญหาและเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติโดยวันที่23กันยายน2569นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้ารับรางวัลด้วยตนเองที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการให้ความสำคัญของจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาและระบบรับเรื่องร้องเรียนสปน.1111โดยมีการจัดผู้ปฏิบัติงานประจำจุดประสานงานเข้าใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอรายงานผลอย่างรวดเร็วติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับทุกปัญหาอย่างเท่าเทียมสำหรับผลการดำเนินงานณวันที่22กันยายน2569มีเรื่องร้องเรียนผ่านสปน.1111จำนวน54เรื่องสามารถดำเนินการยุติเรื่องแล้วร้อยละ 81.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพียง10เรื่องสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกและการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประเมินในระดับ Outstanding Award ซึ่งกำหนดเกณฑ์คะแนน 91-100 คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนในรอบการประมวลผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569การได้รับรางวัลระดับประเทศครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรับฟังปัญหาเร่งรัดการแก้ไขและติดตามผลอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตอกย้ำแนวทางการทำงานของจังหวัดพังงาที่มุ่งบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดพังงาพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2561ถึง 2575 ขับเคลื่อนการพัฒนาสอดคล้องศักยภาพพื้นที่นายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมพิจารณาและตรวจสอบข้อเสนอโครงการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพังงาพ.ศ. 2571ถึง 2575และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571 ณห้องประชุมดีบุกชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมความครบถ้วนและความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดรวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการใน3ประเด็นการพัฒนาได้แก่ประเด็นการพัฒนาที่3พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่เกษตรสีเขียวและการส่งเสริมการค้าการลงทุนประเด็นการพัฒนาที่4สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนและประเด็นการพัฒนาที่5ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่โดยมุ่งให้ข้อเสนอโครงการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพและปริบทของจังหวัดทั้งนี้ภายหลังการพิจารณาข้อเสนอโครงการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วสำนักงานจังหวัดพังงาในฐานะฝ่ายเลขานุการจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพังงาพ.ศ. 2571ถึง 2575และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาพังงาอย่างเป็นรูปธรรมปภ.พังงาร่วมประชุม SAT ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดนายบัญชาธนุอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและการคาดการแนวโน้มสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมทั้งรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันในพื้นที่ต่างๆการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนข้อสั่งการและเน้นย้ำแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมประสานการปฏิบัติงานทางสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนปศุสัตว์จังหวัดพังงาจัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค2569นายจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดโครงการวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโรคปี2569มีบริการผ่าตัดทำหมันโดยทางปศุสัตว์จังหวัดพังงาบูรณาการการทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองโคกลอยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมายและรักสุนัขให้ถูกวิธีณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่9บ้านนากลางเทศบาลเมืองโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจากผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันในครั้งนี้มีแมวเพศผู้จำนวน24ตัวแมวเพศเมียจำนวน26ตัวรวมทั้งหมด50ตัวรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน กำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลในช่วงมกราคมถึงสิงหาคม2569ที่ผ่านมาพบข้อมูลดังนี้สถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทำใหม่ก่อนลงนามความร่วมมือเฉลี่ย 2,915 ใบต่อเดือนหลังลงนามความร่วมมือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนเพิ่มขึ้น 191.6% สถิติใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทำใหม่ก่อนลงนามความร่วมมือมกราคมถึงมิถุนายน2569เฉลี่ย 2,271 ใบต่อเดือนหลังลงนามความร่วมมือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเฉลี่ย 8,072 ใบต่อเดือนเพิ่มขึ้น 255.4% ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารสำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐด่านกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบหลังพบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีพฤติการทั้งการเรียกรับผลประโยชน์และการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการโดยเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบประวัติได้ก่อนรับบุคคลเข้าทำงานเชิญชวนสัมผัสชาติพันธุ์ใต้ชูอัตลักษณ์ชาวเลมานิ 25-26 กันยายนนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของพี่น้องชาติพันธุ์ภาคใต้ในงานชมวิถีชาวเลยนต์เสน่ห์มานิระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนนี้ที่สวนสาธารณะหาดพระแอะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยภายในงานจะเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวเลและชาวมานิอย่างสมจริงผ่านนิทรรศการประเพณีศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการจำลองวิถีชุมชนและกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพร้อมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานรากโดยตรงนอกจากนี้ยังจัดเสวนาพิเศษจากอัตลักษณ์สู่พลังสร้างสรรค์ก้าวใหม่สวัสดิการแห่งอนาคตชาวเลและมานิร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนและมูลนิธิชุมชนไทยพร้อมชมการแสดงจากวงอัศลีมาลาและวงซูซูการจัดงานครั้งนี้ทางกระทรวงพม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ตั้งเป้าเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทำงานจากเดิมที่เน้นการสงเคราะห์ไปสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนตลอดจนการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้เปลี่ยนมุมมองให้สังคมเห็นคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะทุนมนุษย์และทุนทางวัฒนธรรมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าล้าหลังไม่เจริญนะคะหรือด้อยพัฒนาค่ะคำศัพท์ที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า backward barbarian barbarous uncivilized uncultured และ undeveloped นะคะมาในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งคำนะคะใกล้เคียงนะคะกับคำล่าสุดของเราเลยนะคะคำนั้นก็คือคำว่า underdeveloped underdeveloped สะกด u n d e r d e v e l o p e d undeveloped ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะคะขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็มีการเพิ่มคำว่า un ใช่ไหมคะหน้าคำว่า develop ก็จะแปลว่าไม่พัฒนาแต่พอเราใช้อีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่า under ใช่ไหมคะ under ซึ่ง under นี้นะคะที่เราจะคุ้นชินกันก็คือ under ก็จะแปลว่าภายใต้ใช่ไหมคะหรือว่าใต้หรือว่าล่างก็ได้นะคะต่ำกว่าก็ได้ค่ะความหมายนะคะหรือน้อยกว่านะคะทีนี้ค่ะเวลาเราเติม under เข้าไปนะคะหน้าคำคุณศัพท์ developed เนี่ยจึงแปลว่าอะไรเอ่ยนะคะก็จึงแปลว่าด้อยพัฒนานั่นเองนะคะคำว่าด้อยพัฒนาคืออะไรก็คือพัฒนาเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไงคะน้อยนะคะหรือว่าไม่รวดเร็วเท่าที่ควรจะเป็นช้านั่นเองนะคะอยู่ในสภาวะที่ยังด้อยกว่ามาตรฐานนะคะในการครองชีพแล้วก็ระดับการผลิตนะคะทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอันนี้มักใช้นะคะแสดงถึงระดับความเจริญทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศในโลกนะคะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะอย่างเช่น developed countries นะคะก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมคะ developing countries ก็จะกลายเป็นประเทศที่เป็นไงคะกำลังพัฒนานะคะเพราะฉะนั้น underdeveloped countries ก็จะกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานั่นเองนะคะซึ่งมีน้อยครั้งนะคะที่เราจะเห็นใครเรียกประเทศว่าประเทศใดๆว่า an underdeveloped countries นะคะก็คือเป็นประเทศที่ประเทศที่บอกว่า undeveloped ขออภัยค่ะ country ประเทศที่ไม่พัฒนาอันนี้ไม่มีนะคะก็จะมีแค่ว่า underdeveloped นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่ามันก็มีการนำคำศัพท์คำว่า developed เนี่ยนะคะมาใช้นะแล้วก็มีคำว่า developing นะคะที่แสดงถึงการกำลังพัฒนาแล้วก็ underdeveloped นะคะก็คือด้อยพัฒนานั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคประกอบกันบ้างนะคะ There are still many underdeveloped countries in many parts of the world นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือยังมีประเทศที่ด้อยพัฒนามากมายในหลายภูมิภาคของโลกนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้นะคะก็ใช้ underdeveloped countries นั่นเองนะคะ There are still many underdeveloped countries in many parts of the world อีกตัวอย่างประโยคค่ะ This part of the continent is underdevelopedAnd that part of the continent is undeveloped นะคะความหมายของข้อนี้คืออะไรเอ่ยนะคะทวีปส่วนนี้นะคะยังด้อยพัฒนาและในส่วนนั้นนะคะยังไม่พัฒนาคือให้เห็นความต่างของสองคำนะคะระหว่างคำว่า undeveloped ก็คือนะคะไม่พัฒนาส่วน underdeveloped ก็คือด้อยพัฒนานะคะก็คือพัฒนาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มากพอนั่นเอง
นะคะก็จะทำให้เห็นว่ามันสามารถนำคำเหล่านี้นะคะไปใช้ในลักษณะความหมายที่มันต่างกันนะคะในสองคำนี้ก็คุณผู้ฟังต้องไม่สับสนนะคะระหว่างความหมายของคำว่า underdeveloped แล้วก็ undeveloped นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการใช้ทั้งสองคำนี้ค่ะก็จะมีความหมายแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยความเจริญที่ยังไม่มากนั่นเองนะคะก็คือไม่เจริญหรือว่ายังล้าหลังหรือว่ายังด้อยพัฒนานั่นเองสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720072หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: กำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

เติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างครับปรารถนานำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ยังคงต่อเนื่องในเรื่องของความผิดหวังนะครับหนุนใจเรื่องความผิดหวังก็อย่าเพิ่งผิดหวังนะครับเพราะว่าความผิดหวังไม่ใช่จุดจบนะครับความผิดหวังนั้นจะเป็นประตูไปสู่สิ่งใหม่ได้เสมอนะครับเราอาจจะมีหลายคำถามนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเราเห็นว่าประตูปิดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องจบลงนะครับในขณะที่เรามีความผิดหวังเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เราสูญเสียไปนะครับแต่สักพักหนึ่งนะครับชะลอใจไว้สักพักหนึ่งเราก็จะเห็นประตูบานใหม่นะครับความผิดหวังไม่ได้บอกเราว่าเราไม่มีความสามารถนะครับเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรายังมองอะไรไม่รอบด้านแม้แต่มองตัวเองก็ยังไม่เห็นนะครับให้ตัวเราเองเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียได้นะครับแต่อย่ารีบตัดสินใจเรื่องราวของชีวิตจากตอนที่ยังไม่จบนะครับวันนี้หนุนใจกันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำการจัดทำรายการได้เลยนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายให้คำแนะนำกันได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทย

มีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ยังคงมอบที่วางโทรศัพท์มือถือให้กับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเป็นเจ้าของที่วางโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่24กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและนำพาชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านแล้วก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากเพียนิสโมนะครับชื่อเพลงที่พักของหัวใจนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผิดหวังไม่ใช่จุดจบนะครับความผิดหวังเป็นประตูไปสู่สิ่งใหม่นะครับบางครั้งบางประตูได้ปิดไปเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ทางของเรานะครับแต่หลายทีเราก็คิดนะครับว่าประตูที่ปิดคือการสูญเสียนะครับการที่ประตูบานนั้นปิดลงอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตของเรานะครับงานบางอย่างที่เราไม่ได้ทำอย่างถนัดอาจจะทำไปแล้วเราไม่มีความสุขนะครับความสัมพันธ์กับคนบางคนที่จบลงอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อหัวใจโอกาสบางอย่างที่หลุดมือไปอาจจะกำลังเปิดพื้นที่ให้กับโอกาสที่เหมาะสมกับเรามากกว่านะครับเราอาจจะไม่เข้าใจวันนี้นะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะมองเห็นความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงก็อย่าเพิ่งนั่งอยู่หน้าประตูนั้นตลอดชีวิตนะครับเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆนะครับเพื่อจะเห็นประตูบานอื่นบางครั้งสิ่งใหม่ก็เริ่มต้นจากความว่างเปล่านะครับแน่นอนนะครับการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะสิ่งที่เราคุ้นเคยหายไปแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเราไม่รู้ว่าถ้าเดินต่อจะทำสำเร็จหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรการไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปไม่ถึงนะครับคนจำนวนมากนะครับพบเส้นทางที่ดีที่สุดของชีวิตหลังจากเส้นทางเดิมได้พังทลายลงเพราะว่าเมื่อไม่มีทางเดิมให้เดินเราก็ต้องออกไปค้นหาทางใหม่ใช่ไหมครับบางทีเส้นทางใหม่นั้นอาจจะทำให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเองดังนั้นเราต้องถามตัวเราเองนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ที่เป็นความผิดหวังแทนที่จะถามเพียงว่าทำไมฉันถึงล้มเหลวต้องถามนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเองจากเรื่องนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับผู้คนในเรื่องนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องนี้และเราควรทำอะไรแตกต่างออกไปในครั้งต่อไปและที่สำคัญที่สุดมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ฉันเติบโตขึ้นได้อย่างไรคำถามนี้ไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดหายไปทันทีนะครับแต่คำถามนี้จะช่วยเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นบทเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้นและบทเรียนที่ดีอาจจะเป็นทุนชีวิตที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เราได้สูญเสียไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะใช้ชีวิตของเราต่อไปอย่างไรเราจะจมอยู่กับสิ่งที่เสียไปตลอดชีวิตก็ได้ครับหรือเราจะค่อยๆยอมรับแล้วก็ถามว่าจากวันนี้เราจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้บ้างนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอาจจะยังร้องไห้แต่เราก็สามารถก้าวต่อไปได้ครับเราอาจจะยังคิดถึงแต่เราก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เราอาจจะผิดหวังแต่ก็สามารถมีความหวังใหม่ได้เสมอนะครับการเดินต่อไม่ได้หมายความว่าเราลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการเดินต่อก็คือเราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาทำลายอนาคตทั้งหมดของเราครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากคุณวันวิสาอยู่ทองนะครับชื่อเพลงไม่สิ้นหวังนะครับก็เป็นบทเพลงหนุนใจนะครับที่ JIL Music หรือองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดทำขึ้นนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าวันนี้เรากำลังเผชิญกับความผิดหวังนะครับก็อยากจะให้ท่านรู้นะครับว่าตัวท่านเองไม่ได้ล้มเหลวเพียงเพราะบางอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะครับตัวท่านเองไม่ได้ไร้ค่าเพียงเพราะใครบางคนไม่เลือกตัวท่านเองไม่ได้หมดอนาคตเพียงเพราะแผนการหนึ่งล้มเหลวลงไปและตัวท่านเองไม่ได้เดินทางมาถึงจุดจบเพียงเพราะว่าประตูบานหนึ่งนั้นปิดลงนี่เป็นเพียงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดนะครับแต่ช่วงเวลานี้กำลังพาตัวท่านไปสู่สิ่งใหม่นะครับเราต้องให้เวลากับตัวเองอาจจะได้เสียใจนะครับแต่เมื่อพร้อมแล้วเราค่อยลุกขึ้นนะครับปัดฝุ่นปัดเท่าออกจากหัวใจเราซะแล้วก็มองไปรอบๆตัวแล้วก็ถามตัวเองว่าประตูบานต่อไปอยู่ที่ไหนซึ่งคำตอบอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอเพียงแต่ว่าเราอย่าได้หยุดเดินนะครับเพราะบางทีเราต้องเดินออกประตูบานเก่าซะก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นประตูบานใหม่นะครับเมื่อวันหนึ่งมองย้อนกลับมาเราจะพบนะครับว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหนังสือหน้าใหม่เป็นสิ่งดีๆที่เราไม่เคยคาดคิดนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังอย่าเพิ่งบอกตัวเองนะครับว่าทุกอย่างจบแล้วนะครับลองเปลี่ยนคำบอกเล่าใหม่นะครับบางอย่างอาจจะจบลงแล้วแต่ชีวิตเรายังไม่จบเพราะว่าความผิดหวังอาจจะปิดประตูบานหนึ่งแต่ชีวิตยังมีประตูอีกมากมายรอเราอยู่และบางทีนะครับประตูที่เรากำลังจะเปิดต่อไปอาจจะพาเราไปพบชีวิตที่ดีกว่าที่เราเคยวาดหวังเอาไว้ก็เป็นได้ครับ
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากคุณศักดาพัทธศรีมานาทีที่ยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกียรติรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนินโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีคศ2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล Literacy และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬา

นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่นะครับเมื่อเช้าก็คงจะอิ่มเอมกับความสุขแล้วก็ชัยชนะของน้องที่ได้รางวัล นะครับได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับนักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะก็ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าเหรียญรางวัลกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองนะครับแต่ก็มีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญานะครับเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park นะครับเพื่อทำการฝึกซ้อมการทรงม้าก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าขอไปนะครับพร้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยทีมขี่ม้าทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ประเภทศิลปะบังคับม้านะครับพร้อมด้วยทางด้านของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับทางด้านของชันชนกคาร่ารีแครนะครับแล้วก็ทางด้านของนิวพุทธิสมบัตินะครับแล้วก็แผนการซ้อมวันนี้ก็คือเป็นการซ้อมทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการนะครับส่วนนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับได้เชียร์กันเริ่มที่เหรียญรางวัลของ e-sport ก่อนนะครับการแข่งขันกีฬา e-sport ในเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ IG Nagoya 2026ที่ IG Sky Expo ประเทศญี่ปุ่นในประเภทเกมต่อสู้นะครับก็รอบชิงชนะเลิศเราเจอกับจีนเราเคยเจอจีนกันมาแล้วนะในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับจำได้ว่าเราแพ้จีนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนนะครับเรามีนพรัตน์ปิดความลับวัชรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงานแล้วก็เควินเลอร์มวนนะครับเจอกับจีนปรากฏว่าเราแพ้จีนไป 0-3 ครับได้เงินมาครองเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีม e-sport นะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จีนย้ำชัยชนะเราอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานโดยรวมของ e-sport ที่ได้เหรียญรางวัลนะครับรอบแบ่งกลุ่มA 3นัดแรกนะไทยชนะมาเลเซียนัดที่2ชนะอินโดนีเซียนะครับนัดที่3เนี่ยแพ้จีนนะครับเราก็ได้รองแชมป์กลุ่มเราแพ้จีนมานะในรอบแรกนะครับได้รองแชมป์กลุ่มรอบรองชนะเวียดนาม 3-2 รอบจีนก็แพ้จีนอีกครั้งหนึ่ง 0-3 นะเราก็สู้ได้สุดใจนะครับได้เหรียญเงินนะฮะนี่เหรียญแรกของ e-sport เดี๋ยวมาต่อนะครับส่วนอีกคนนึงของเราได้เหรียญทองแดงนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนักคาราเต้ทีมชาติไทยนะฮะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้น้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงสู้กับนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะสนุกและชนะไป6-3คะแนนนะนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยนะก็เอาชนะคู่ต่อสู้นะฮะแม็กธีรวัฒน์ได้เหรียญรางวัล นะครับแล้วก็เราทีมโปโลนะวันนี้โปโลก็ได้เหรียญรางวัล นะโปโลของเราเนี่ยชนะสิงคโปร์นะได้เหรียญทองแดงนะชนะสิงคโปร์ไป12-9นะครับทีมโปโลน้ำหญิงไทยจบการแข่งขันด้วยผลงานในเวลา2นัดนะครับก็จบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงนะมี7คะแนนนะครับนะเราเหนือคาซัคสถานคาซัคสถานเนี่ยมี6คะแนนนะครับก็ถือว่าอีกเหรียญหนึ่งถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะของทีมโปโลน้ำของเราเช่นเดียวกันในเอเชียนเกมนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยขึ้นโพเดียมจากการบรรจุในโปโลน้ำในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010นะฮะคราวนี้ได้เหรียญทองแดงนะครับจากโปโลน้ำนะมาดูยกน้ำหนักนะเราลุ้นเหรียญรางวัลกันครับวันนี้ธีรพงศ์ศิลาชัยนะนักยกน้ำหนักของเรานะในรุ่น60กิโลกรัมชายนะก็ฮึดสู้เต็มที่นะครับในท่าสแนทและคลินแอนเจิร์กนะครับแม่เกือบพลาดเหมือนกันนะยกครั้งที่3ถึงจะผ่านนะโอ้โหแล้วครั้งสุดท้ายเรื่องน้ำหนักลุ้นทำลายสถิติโลกแต่ไม่ผ่านน่าเสียดายนะก็ผลงานโดยรวมก็200
99กิโลกรัมนะคว้าเหรียญทองแดงนะครับซึ่งสรุปผลในน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองของจีนครับทั้งท่าสแนตใน130เคลนอันเจิร์ก166นะฮะน้ำหนักรวม304คว้าเหรียญทองนะเหรียญเงินเกาหลีเหนือครับเขาเก่งยกน้ำหนักนะน้ำหนักรวมเขา301นะครับสแนต127เคลนอันเจิร์ก

74นะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนะสแนทเนี่ยกว่าจะยกได้ในครั้งที่3ถึงจะผ่านนะครับ126กิโลตามหลังเขาเยอะเลยครับพอครินแอนเจิร์กเนี่ยก็พยายามยกเบียดกับเกาหลีเหนือนะได้แค่173นะก็ในช็อตที่3เนี่ยนะเขายก176เพื่อลุ้นทำลายสถิติโลกนะนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยจะได้เหรียญเงินนะถ้าผ่านจะได้เหรียญเงินนะบวก3กิโลนะครับปรากฏว่าขึ้นนิดเดียวนะแล้วก็แหมไม่สำเร็จนะเสียดายแต่เป็นสปิริตของน้องฟางนะที่สู้อยู่เต็มที่ฟางธีรพงศ์ศิลาชัยนะน้องฟางน้องฟางขออภัยไม่น้องฟางครับไม่น้องฟางนะธีรพงศ์ก็สู้อยู่เต็มที่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้แต่ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะน้องธีรพงศ์นะที่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมยกน้ำหนักนะครับมาเหรียญต่อมาวันนี้การแข่งขันเรือกันเชียงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแข่งกันที่นางารางาวะอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการแข่งประเภทเรือกันเชียงพายคู่1คนนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญเพิ่มนะจากปาริสาแชมพุซานักกีฬาเรือกันเชียงทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะในประเภทในรุ่นไลท์เวทในเอเชียนเกมนะอาศัยด้วยกำลังแขนหัวใจกำลังกายนะฮะกองเชียร์พายแบบเต็มที่เลยนะก็7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงนะครับนี่ก็เหรียญแรกอีกเช่นเดียวกันนะของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมนะครับนะก็เหรียญแรกเราก็รอลุ้นเหรียญต่อไปของทัพนักกีฬาไทยนะครับกีฬาที่ไม่มีเหรียญแต่ว่าเป็นความหวังที่เราจะได้ลุ้นเหรียญ นะครับก็คือมวยสากลในกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับต่อยกันที่นิชิโอยิมเนเซียมเมืองนิชิโอประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกวัย25ปีนะจากหนองคายคนนี้นะแล้วก็เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024นะที่ผ่านมาเจอกับคู่ปรับนักชกจากบ้านเรานะนักชกแต่แถวบ้านเราในอาเซียนก็คือฮวงฮอกมาจากเวียดนามก็อย่างที่บอกนะครับจันแจ่มถ้าเวลาฟิตเต็มที่และดีกรีระดับเหรียญโอลิมปิกนะฮะก็สอนเชิงเอาชนะชกจากเวียดนามไปสบายๆเลย5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะไปเจอใครไปเจอเฉินเนียนซินจากไต้หวันที่ได้ใบมานะไม่น่ามีปัญหาเจอไต้หวันผมว่านักชกไทยก็ยังดีกรีสูงอยู่นะครับมองถึงรอบรองนะทางด้านของจันแจ่มสวรรค์เพ็งว่าน้องบีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันน่าเสียดายนะน้องหวานจุธามาศรักษัตวัย33ปีและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2023ที่หางโจวเจอกับนักชกรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่า เขาอายุ23ปีเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานนะครับคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนแต่ว่านักชกรุ่นน้องจากอุซเบกเนี่ยเขาไม่กลัวจันไม่กลัวจุธามาศรักษัตนะครับเดินหน้าต่อยเดินหน้าต่อยและคุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับชนะ5-0นะครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ยังว่าแหละทางด้านของจุธามาศก็อายุเยอะแล้ว33ปีนะครับความวัยความเร็วน้ำหนักหมัดอาจจะน้อยกว่านักชกจากออสเบย์นะครับก็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับหวานจุธามาศรักษาได้สู้ต่อนะครับนะจากนั้นมาดูกีฬาที่เราก็คาดหวังว่าจะได้ลุ้นเหรียญทองทั้งทีมชุดนะตั้งทีมชุดทีมเดียวนะก็คือเซปัตตะกร้อครับวันนี้ตะกร้อแข่งกันที่ญี่ปุ่นนะที่ไอจินากาย่านะที่การงานตะกร้อนะก็เป็นการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับทีม A ของเราชนะญี่ปุ่นสบายๆเลย2-0เซตนะครับ 15-5 15-5 นะมาทีม B ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ปล่อยให้เจ้าภาพได้ยิ้มเลย 15-9 และ 15-10 ครับไปชิงเหรียญทองบิ๊กแมตช์นะกับมาเลเซียนะก็เป็นการชิงว่าใครจะเป็นเจ้าอาเซียนนะเจ้าโลกเลยมั้งเพราะตะกร้อมีกันสองชาติที่เป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเอเชียเจ้าโลกนะนะใครจะเป็นสุดยอดของตะกร้อไทยกับมาเลเซียไม่แน่ใจทางด้านของผู้จัดทางญี่ปุ่นก็จะให้ทางด้านของกรรมการจากสิงคโปร์นะครับมานั่งอยู่กรรมการบนเก้าอี้สูงอีกหรือเปล่านะนะครับโอ้โห
ราดี้นะราดี้ขวัญใจนะขวัญใจนะขวัญใจกรรมการขวัญใจกองเชียร์ชาวไทยด้วยนะมิสเตอร์ราดี้นะครับตัดสินเมื่อไหร่นั่นนะกองเชียร์ไทยก็แม่ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแต่นี่คือเวทีเป็นกลางของเอเชียนเกมนะครับผมเชื่อว่าไทยถ้าไม่มีอะไรที่มันกดดันเรื่องของการตัดสินของกรรมการนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกคนนะครับเจอกับมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยเขาชนะอินโดนีเซียมา

2ต่อ1คู่นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ถามว่าชิงกันเวลาไหนพรุ่งนี้12นาฬิกานะครับวันศุกร์25กันยายน12นาฬิกานะฮะตากร้อทีมชุดเจอกันเมื่อไหร่สนุกอย่างแน่นอนนะใครจะได้เหรียญทองไทยจะป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับจากเซปัตตะกร้อมาดูจักรยานนะกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่านะจักรยานเสือภูเขานะที่โอเอตะริวกุชิปาร์คเมืองนาโกย่านะครับชิงชัยกัน1เหรียญทองวันนี้ครอสคันทรีหญิงนะครับแข่งขันกัน6รอบระยะทาง28กิโลของเราส่ง2คนนะครับทางด้านของปิ่นพักเชียงสวนน้องเฟซนะครับแล้วก็น้องเค้กนะพรพักปะโพทังนะครับของเราดูแลโดยทางด้านของมิสเตอร์โรเบิร์ตแฮเบอร์จูเนียร์นะผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันลูกครึ่งฟิลิปปินส์คนนี้นะครับก็ลงแข่งขันกันมีนักกีฬาทั้งหมด16คนจาก9ชาตินะครับแล้วก็สนามแข่งขันก็เรื่องของเทคนิคเทคนิคมาใช้กันเยอะพละกำลังด้วยนะก็ทำให้รอบสุดท้ายเนี่ยในรอบที่6เนี่ยนักกีฬาเหลือแค่6คนนะส่วน10คนโดนน็อครอบหรือว่าโดนแลบนั่นแหละครับไปไม่ครบก็โดนตัดออกไปแล้วก็เหลือแค่6คนนะเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วปรากฏว่าแชมป์เป็นของจีนนะครับอูชิฟานนะครับ1ชั่วโมง26นาที24วินาทีนะครับที่2นี่ก็เป็นของจีนเช่นเดียวกันนะครับเหลียงจิงหลานนะ1ชั่วโมง27นาที05วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียนะครับซายูเบล่าซุกมาเดวีนะครับคนนี้จดชื่อไว้เลยนะซีเกมส์ก็เจอต่อนะ1ชั่วโมง28นาทีนะครับของเรานะก็ดูในดับที่10กับที่13นะครับนะทางด้านของปิ่นพักนะครับแล้วก็พรพักได้ที่10กับ13นะครับนะฮะก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะนะครับเพราะว่าสนามเรื่องเอิงความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะจักรยานมีอีกไหมเสือภูเขา25กันยายนพรุ่งนี้ชิงชัย1เหรียญทองจากcross country ชายนะครับมีตัวมอนพูนสิริสิริมงคลมีพงศ์พิระพงศ์อายุกูลนะฮะ11นาฬิกาตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็2ชั่วโมงนะ9นาฬิกาเวลาของเรานะครับก็เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับ cross country ชายนะครับพลเอกเดชาหิมประสีก็บอกว่าเชียร์นักกีฬาไทยหน่อยนะให้กำลังใจนักกีฬานะครับแล้วก็ท่านก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านก็เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับครั้งที่195นะครับที่มอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับการประชุม UCI Congress นะครับก็มีประธานสมประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ครับมิสเตอร์ดาวิดรับประเชียงนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเรามีผู้แทนสมาชิก206ชาตินะครับก็มีสาระต่างๆนะในการประชุมกันนะครับเนื้อหาประชุมที่น่าสนใจคือโครงการสนับสนุนนักกีฬาก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2021นะฮะซึ่งทาง UCI แจ้งว่าจะจัดโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา1เดือนนะก่อนการแข่งขัน UCI Cycling World Championship 2021นะที่มองบลังนะครับแล้วก็นักกีฬาก็จะให้นักกีฬาตัวแทนประเทศชาย1คนหญิง1คนนะอายุระหว่าง18ถึง23ปีเข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็จะสนับสนุนค่าเดินทางค่าที่พักนะซึ่งสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขอย่างละเอียดแล้วเราจะคัดเลือกนักกีฬานะซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับไปฝึกซ้อมนะเก็บตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมในระดับสูงนะก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเรื่องของแบดมินตันได้แชมป์ไปแล้วนะทีมหญิงเนี่ยแข่งกันที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิญี่ปุ่นนะฮะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมนะจีนกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปนะ3ต่อ0คู่อ่ะโอ้โหสู้กันยากเลยญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้เลยนะฮะหวังจือยี่เอาชนะนะมือ2ของโลกนะเอาชนะอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ1เกม14-21 21-19 21-17 นะนํา 1-0 หญิงคู่มือ1นะคู่ของน้องหลิวเซงซูกับตันหนิงนะตู้เย็นเนี่ยนะโอ้โหตันมากแข็งแกร่งมากนะคู่มือหนึ่งของโลกครับเอาชนะคู่ของมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะฮะ2ต่อ0เกมนะครับตันหนิงกับหลิวเซงซูนี่เขาเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็หญิงเดี่ยวมือ2เฉินยูเฟยนะมือ4ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาซากิมือ7ของโลก2ต่อ0เกมจีนก็ชนะญี่ปุ่น3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองทีมหญิงเป็นสมัยที่10นะยาวเลยนะส่วนญี่ปุ่นเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้และอินโดนีเซียนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกพักแข่งขันชั่วคราวจากผลการตรวจสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์นะจนต้องพลาดการแข่งขันศึกเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์
พันจ

เริญวรกุลนะบอกว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วนะซึ่งจะรู้ผลในวันที่26กันยายนนะซึ่งหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมแบดมินตันจะเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาเพื่อขอผ่อนผันหนักเป็นเบาต่อไปนะครับส่วนนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังระบุว่านะสภาพจิตใจของน้องพิงค์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับเพราะว่าตั้งใจแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้มากเพราะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของน้องด้วยนะโดยทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยโอลิมปิกไทยและก็ทุกๆหน่วยงานนะช่วยเหลือด้านอื่นๆอย่างเต็มที่นะส่วนเรื่องของคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์พิชมนนะครับนะขอให้กำลังใจที่เข้มแข็งอยู่กับน้องนะครับแล้วก็เรื่องของคดีความขออภัยนะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของโดปอะไรต่างๆนะก็รอติดตามผลกันต่อไปนะครับนี่คือแบดมินตันนะครับส่วน100เมตรชายนะครับเมื่อสักครู่จบลงไปนะครับบิวภูริพลบุญสอนโชว์ฟอร์มสมราคารอบคัดเลือก 9.95 วินาทีครับโอ้เข้าเป็นที่1ของฮีทที่1ครับ 9.95 เวลาดีที่สุดของบิว 9.94 นิดเดียวฮะปลายนี่มีผ่อนด้วยนะนะก็เป็นเวลาดีที่สุดอันดับที่2ของเจ้าตัวนะดีที่สุดคือ 9.94 ตอนนี้ทํา 9.95 นะโอ้โหผมคิดว่ารอบรองชนะเลิศรอบชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาจะดีกว่านี้อีกนะครับนะเข้าสู่รอบรองนะครับที่2ของฮิตของบิวนี่เป็นนักวิ่งจากจีนนะฮะ 10.22 แล้วก็จากอินเดีย 10.36 มีนักวิ่งจากตอนออกกลางคนหนึ่งในฮิตที่3นะ 10.06 ด้วยนะฮะนะครับรอบรอง100เมตรนะมีพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะฮะรอบรอง100เมตรชายนะฮะก็ 17:33 นาทีนะครับส่วนหญิงของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองหมดเลยนะครับทางด้านของสุการดาเพชรรักษาแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุการดา 11.54 นะเข้าเป็นอันดับที่3นะครับนะฮะแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาเนี่ยนะเข้าเป็นทำสถิติ 11.45 นะนะครับเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะเบลนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมก็เข้ารอบต่อไปพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ 17:13 นาทีนะจะได้ดูกันว่า100เมตรนะทั้งหนุ่มแล้วก็สาวของเราระยะสั้นเนี่ยเข้าถึงรอบชิงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน 4x400 เมตรนะรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโอ้โหของเรากลุ่มในฮิตที่1เนี่ยเจอรวมกับทางด้านของ 4x400 เมตรชายระดับทีมหมาโหดทั้งนั้นเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหในระดับไปโอลิมปิกเนี่ยนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์บาเรนน่ะสู้อย่างเต็มที่อ่ะครับนะโอ้โหสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเรานะทางด้านของใบบัวนะครับพิชยาเบนนี่โพธนำนะครับ4x4ผัดผสมนะมีออโต้คุณพัฒน์นะมีภูมิอดิศักดิ์สู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ไหวฮะก็ได้อันดับที่5นะได้อันดับที่5นะครับ3นาที 23.94 นะฮะพี่บาเรนที่1อ่ะ3นาที15เวียดนาม3นาที16นะครับญี่ปุ่น3นาที16อ่ะโอ้โหนะครับก็ทางด้านของบาเรนเวียดนามญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับรอบชิงก็พรุ่งนี้รอบชิงของ 4x4 ผัดผสมเนี่ยคืนนี้ 20:15 นาทีแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรนะ 10,000 เมตรหญิงของเราไม่มีนะ 10,000 เมตรในระยะกลางเนี่ยของเราไม่มีนักกีฬาที่ไปต่อกรกับทางด้านของนักกีฬาน่าจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจากบาเรนอะไรได้นะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณสักเกือบ8กิโล 8,000 เมตรนะวิ่งไป26นาทีแล้วนะครับโอ้นะครับก็ถือว่าความเร็วดื้อเหลือประมาณ2 กิโลเพจ 3.3 นะก็เหลือประมาณ33-34 นาทีนะฮะก็ผู้หญิงก็จะเข้าเส้นชัย 10,000 เมตรนะครับก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับตอนนี้ที่มีอินเดียนะมีญี่ปุ่นนะครับคนนำอยู่ผมไม่แน่ใจว่าชาติอะไรนะครับคงจะได้เห็นในรอบท้ายๆนะครับฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายซ้อมเต็มที่เลยนะครับฟุตบอลชายวันนี้นะซ้อมกันอยู่ที่สนาม
อิชูซุกะโอกะนะครับสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจีนะครับก็เตรียมตัวในการเจอกับจีนนะครับนะโอ้นะเจอกับจีนก็วันนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชทวัชชัยดำรงองค์ตระกูลนะซ้อมลงแท็กติกนะในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับ

าตินาฬิกา26 กันยายนเนี่ย26 กันยายนนะครับเจอกับจีน26 กันยายนวันเสาร์นะขออภัยวันเสาร์นะเจอกับจีนก็ต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะจีนก็เขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแทคนิคของเราที่โค้ชทวชันมงองตระกูลนะใช้ความคล่องตัวของนักกีฬาของเรานะนะในการสู้กับจีนนะครับชนะคีกิสมา3-2ชนะฮ่องกง5-1แพ้ญี่ปุ่น0-3เจอกับจีนพรุ่งนี้15 นาฬิกานะครับที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับถ้าชนะนะของเราจะไปเจอผู้ชนะรองเกาหลีใต้หรือว่าเวียดนามนะครับนะฮะในรอบรองนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอุซเบกิสถานซาอุดิอาระเบียนะฮะผู้แพ้ผู้ชนะก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับนะก็รอบรอง30 กันยายนนะครับเชียร์นะ26 กันยายนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับจีนนะครับถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับไทยกับจีนนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับใครเป็นแฟนแมนยูนี่นะใครเป็นแฟนแมนยูเขาจะเปิดขายชิ้นส่วนหญ้าสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับนะเก็บความทรงจำ14 ปีนะหญ้าที่สนามโอทราฟฟอร์ดนะครับ125 ปอนด์เป็นเงินไทยก็คูณเอานะ 5,500 บาทนะให้แฟนฟุตบอลเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหลังจากที่ทำการรื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นสนามครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับหญ้าในสนามโรงละครแห่งความฝันนะครับขนาด7 คูณ 7 เซนติเมตรนะครับ7 คูณ 7 เซนติเมตรเท่ากับ49 ตารางเมตร19 ตารางเซนติเมตรใช่ไหมนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะใส่กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างดีนะกล่องบรรจุภัณฑ์อะคริลิกอย่างดีนะก็เก็บไว้นะให้แฟนนะแฟนๆของแมนยูเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะซื้อได้นะสมาชิกตั๋วปีของสโมสรจะได้สิทธิ์ก่อนนะฮะส่วนสมาชิกจากไทยผมก็หลายคนก็จะเป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันนะนะฮะก็แฟนแมนยูหาไปสับสนก็ได้นะนะครับแฟนแมนยูย่าสนามจริงด้วยนะเออนักเตะแมนยูเหยียบกันตรงนั้นแหละครับเออนะฮะสนามนะก็เป็นหญ้ากลิ่นหอมนะเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปสนามโอทราฟฟอร์ดนะสมัยที่เขาตัดหญ้าพอดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่บอกว่าหญ้าที่เขาทิ้งในถังนะเก็บได้ก็เลยเก็บมาเก็บมาใส่ถุงเก็บมานะเขาตัดหญ้าพอดีตอนที่ไปเยือนโอทราฟฟอร์ดนะครับกีฬาพาเดลครับก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะซึ่งเข้าแข่งขันในเอเชียเกมคราวนี้นะครับทางด้านของสิงห์นะประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะจากระดับโลกแล้วไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระดับเวทีนานาชาตินะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่กีฬาพาเดลเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับคุณวรวุฒิพลพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับแล้วก็เจ้าที่บริหารโค CEO ของบริษัทบุรอดเทรดดิ้งจำกัดนะบอกว่าพาเดลเป็นสปอร์ตเทรนด์ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้แล้วก็ได้รับความนิยมกว่า150 ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้เล่นกว่า38 ล้านคนนะก็เลยมองเห็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะเติบโตพร้อมกับกีฬาชนิดนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนะครับจึงเป็นก้าวสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนนะครับนะเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาพาเดลไทยได้เจริญเติบโตนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันในการทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของนายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นะครับบอกว่าการสนับสนุนจากสิงห์นะฮะจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในการสนับสนุนพัฒนากีฬาพาเดลในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของนักกีฬาโค้ชกรรมการสนามแข่งขันนะครับนะแล้วก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพาเดลนะแข่งขันกันนะครับ4 คนนะครับมีทีมชายนะครับมีอนบนะแล้วก็มีสเตฟาโนนะส่วนทีมหญิงก็คือดาเรสนะครับแล้วก็นาตาลีนะครับแข่งขันกัน28 กันยายนถึง4 ตุลาคมนะนี่คือกีฬาพาเดลนะครับคุณฟังครับกีฬานี่ตอนนี้ไปกี่รอบแล้วนะผ่านไป30 นาทีญี่ปุ่นครับโอ้ฉีกลีดออกมานะแล้วก็มีอินเดียตามอยู่ที่3มีนักกีฬาจากบาเรนถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ที่2อยู่นะ1 2 3นะกำลังวิ่งตีคู่กันมาใครจะได้นะเหรียญทองเหรียญนี้นะญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับนะบาเรนที่2อ่ะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วที่3อินเดียนะ3คนนี้แหละนะนะครับลุ้นกันนะนะลุ้นกันว่าใครจะได้เหรียญนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว31 นาที 30 วินาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเนเน่รอยัลนะฮะสาวน้อยวัย16 ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกาก็อตชาเลนจ์นะครับ AGT 2026นะครับน้องเนเน่รอยัลน้องแพรวรัติการอัมลอยนะครับวัย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกได้หันมามองเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบออดิชั่นนะเพลงซอมบี้นะ

0: ครับใช้เทคนิค two hand tapping นะกีตาร์ยังแม่นยำนะฮะแล้วก็มาในรอบที่2นะเพลงนะของฮิชเรียนะของมิวนะครับในรอบไลท์คอลิฟายนะครับแบ็คโฮซันนะจากซาวการ์เด้นมาอีกนะสุดท้ายในรอบไลท์โกลเด้นบัสเซอร์ได้ไลท์โกลเด้นบัสเซอร์นะในรอบก่อนหน้านั้นนะครับจากเมลบีนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีตไล่มาเล่นคู่กับทางด้านของเมื่อเช้านี้นะเล่นคู่กับทางด้านของลิงคิงพาร์คด้วยนะนะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัลนะครับเป็นแชมป์นะในเนลโรยัลนะคว้าแชมป์อเมริกันก็อดชาเลนจ์ยินดีด้วยนะสาวไทยเก่งจริงๆนะต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆนะครับนะอายุ16ปีนะครับสร้างกระแสนะครับไม่ใช่เป็นลูกสาวคนไทยแล้วนะตอนนี้นะต่างชาติบอกว่านี่คือลูกสาวของชาวร็อกทั่วโลกนะครับยินดีกับเธอด้วยนะฮะเพลงร็อกนี่แหมนะเล่นคือความพยายามของเธอนะกับกีตาร์ที่ใช้แข่งขันนะทางด้านของ Ibanez MC 300นะโอ้โหโชว์ฝีมือเกินวัยเลยทีเดียวนะในการลีดกีตาร์ต่างๆนะครับร้องได้เล่นได้นะครับนะฮะชื่นชมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอย่างไรอนาคตของเธอนะจะทางไหนมีข่าวว่า13ตุลาคมจะมาเล่นที่สิงคโปร์นะเล่นที่สิงคโปร์นะไลฟ์คอนเสิร์ตของวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะ A7X อะไรต่างๆนี่แหละผมจำชื่อวงไม่ได้ขออภัยนะเล่นที่สิงคโปร์13ตุลาคมนะนี่นะครับผมเชื่อว่าเธอกลับมาไทยเมื่อไหร่แล้วแฟนคลับรอต้อนรับยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่นะครับว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตร

อาจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัฐสิมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับ
ในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวน

0: ชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียน

2ชั้นใบบนนะคะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโดยทาราศรีอนุรักษ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

นานมากแล้วที่ผมไม่ได้กลับบ้านเยี่ยมแม่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดตั้งแต่ระบาดระลอกแรกระลอก2ระลอก3พอทำท่าจะสั่งลงกลับระบาดหนักขึ้นมาอีกและพอเชื้อกลายพันธุ์เป็นโควิดโอมิครอนผมกับครอบครัวไม่สามารถผ่านพ้นระลอกนี้ไปได้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองก่อนพอพบขึ้น2ขีดแดงรีบไปตรวจแบบละเอียดที่โรงพยาบาลผลออกมาไม่รอดทั้งพ่อแม่ลูกต้องรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าการแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา10วันพอครบตามกำหนดได้ใบรับรองแพทย์ว่ารักษาหายแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องระมัดระวังผลข้างเคียงหรือที่เรียกว่าอาการจากโรคลองโควิดซึ่งไม่รู้ว่าจะหายเป็นปกติ 100% ตอนไหนในบรรดาลูกแม่ทั้งหมด3คนผมเป็นคนกลางหลังจากพ่อเดินทางไกลไปสู่มิติอื่นด้วยโรคมะเร็งตับผลพวงจากสมัยหนุ่มๆโหมดื่มเหล้าโรงชนิดหัวราน้ำเมื่อหยุดเอาตอนอายุย่าง50แล้วแม่ซึ่งเป็นคนถูกสอนมาจากครอบครัวเดิมว่าลูกชายคนหัวปีคือเสาหลักครอบครัวจะทำหน้าที่แทนพ่อแม่คอยดูแลน้องๆก็เลยให้ท้ายพี่ชายในทุกๆเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยเด็กเรียนหนังสือพี่จะได้เสื้อผ้ารองเท้าใหม่เสมอผมในฐานะน้องก็จะได้ของเก่าจากพี่มาครอบครองไม่เคยได้เสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าใหม่พอไม่มีพ่อพี่ก็เลยกลายเป็นคนจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านรวมถึงการแบ่งที่ดินมรดกผมพูดอะไรไม่ออกเมื่อพี่จัดการแบ่งพื้นดินมรดกรกร้างให้แปลงหนึ่งเนื้อที่ก็แค่5ไร่เศษมันเป็นนาลึกเก่าปลูกอะไรไม่ได้ถ้าไม่ยกร่องสูงหน้าฝนน้ำจะท่วมนานเป็นสัปดาห์กว่าน้ำจะลดแห้งก่อนหน้านั้นพ่อเคยลงกล้วยน้ำว้าหลายร้อยต้นตอนหน้าแล้งก็ขึ้นดีแต่ว่าพอฝนตกน้ำท่วมกล้วยเน่าตายหมดตั้งแต่นั้นมาก็ถูกทิ้งรกร้างไม่มีใครอยากลงทุนลงแรงอะไรอีกที่ดินละแวกนี้ทั้งหมดเมื่อก่อนนี้เป็นผืนนาเมื่อเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราชนิดพลิกฟ้าพับแผ่นดินเอาช่วงราคายางสูงลิ่วชาวบ้านทนแรงเย้ายวนไม่ไหวเปลี่ยนที่นาเป็นสวนยางชั่วข้ามวันทกส.ก็เอื้อมในความสะดวกให้ชาวบ้านอย่างดิบดีแค่มีสวนยางสามารถเอาค้ำกู้ได้วงเงินสูงลิ่วทำให้มีเศรษฐีเงินกู้ใหม่ๆผุดขึ้นทุกวันถอยกระบะป้ายแดงคันโตออกมาขับประชันโฉมกันทั่วหมู่บ้านชาวบ้านจากที่เคยพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่มีหนี้สินพอมีสิ่งล่อใจก็กลายเป็นหนี้ท่วมหัวชั่วพริบตาเรา3คนพี่น้องน่าจะลงชื่อยกให้แม่ทำหน้าที่ดูแลมรดกไปก่อนไม่ต้องรีบแบ่งใครดูแลแม่ช่วงปลายชีวิตก็จะได้ที่ดินติดบ้านไม่ดีกว่าหรอครับผมเสนอความคิดเห็นวันลงไปทำศพพ่อ

และพี่พูดถึงเรื่องแบ่งที่ดินกันหลังงานเผาพี่จำตาขวางใส่ผมเหมือนทุกครั้งเวลาถูกขัดใจที่ผมเสนอความคิดเห็นแบบนั้นเพราะว่าแอบหวังลึกๆว่าที่ดินติดบ้านน้องสาวคนสุดท้องควรจะได้เพราะว่าคอยดูแลตอนพ่อป่วยอย่างอดหลับอดนอนไม่ยอมห่างเตียงซูอยู่กรุงเทพไม่เคยดูแลพ่อแม่ไม่ต้องมาพูดข้ายอมแบ่งให้ก็ถือว่าบุญอยู่แล้วผมโดนไม้นี่เข้าถึงกับพูดอะไรไม่ออกจริงด้วยที่ผ่านมาผมดีดตัวออกห่างบ้านเหมือนลูกยางนาลอยละลิ้วพาชีวิตห่างไกลที่ฝังรกรากตัวเองออกไปทุกทีพอเรียนจบประถม6ไม่มีหวังได้เรียนต่อในระดับมัธยมโรงเรียนอยู่ไกลค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเดินทางค่ากินแต่ละวันพ่อแม่สู้ไม่ไหวตอนนั้นยังไม่มีโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ไม่อยากเจริญรอยตามพี่ชายที่ออกรับจ้างถางคนยางพารารับจ้างตัดแต่งสวนปาล์มชีวิตคนเราควรจะไปไกลกว่านั้นตอนนั้นพอดีมีพระอาจารย์จากวัดในตัวอำเภอมาประกาศโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจึงได้ตัดสินใจสมัครโครงการพอหมดโครงการพ่ออยากให้ลาสิกขาออกมาช่วยงานพี่ชายเพื่อช่วยสร้างรายได้อีกทางแต่ผมไม่ยอมฟังเอาอย่างสามเณรพี่เลี้ยงไปสมัครเรียนต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญที่สำนักเรียนวัดในเมืองพ่อโกรธหัวฟัดหัวเวียงที่ผมไม่เชื่อฟังถึงตอนนี้ผมเหมือนลูกกระสุนที่ถูกยิงออกจากลังเพลิงไม่สามารถย้อนกลับคืนเก่ามาได้อีกแล้วพอเรียนจบมัธยม6ผมก็เดินหน้าต่อด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอรับปริญญาจากสมเด็จพระสังฆราชลาสิกขาสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษาจนสำเร็จออกหางานทำสร้างครอบครัวเล็กๆอยู่ชานเมืองกรุงเทพห่างบ้านเกิดนานความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกยิ่งตอนงานศพพ่อแล้วเหมือนตอกย้ำว่าผมนั้นเหมือนสิ่งแปลกปลอมในครอบครัวไม่ควรเสนอความคิดเห็นออกปากออกเสียงอะไรทุกอย่างพี่ชายเป็นคนจัดการเองทั้งหมดไม่เว้นเรื่องศาสนพิธีต่างๆทั้งที่ผมนั้นผ่านการบวชเรียนมานานน่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าแต่ก็ถูกกันไม่ให้เข้าไปยุ่งมีคนคอยทำหน้าที่เหมือนเป็นพิธีกรศาสนพิธีประจำหมู่บ้านทุกงานต้องให้เขาเจ้าภาพคอยให้ค่าจัดการหลังเสร็จงานเรานิมนต์พระสวดคืนละ2เตียงไม่ดีกว่าหรอครับหมู่บ้านเรามีวัดตั้ง3วัดนิมนต์วัดละเตียง2วัด2เตียงหมุนเวียนกันไปผมเสนอความคิดแบบนี้เพราะเห็นว่าช่วงพิธีการศาสนาเร็วรวบรัดเกินไปแถมพระที่นี่ยังสวดอภิธรรมรอบเดียวไม่เหมือนในเมืองที่สวด3รอบ1ทุ่มก็เริ่มพิธีการคนมาร่วมฟังพระสวดจากที่ไกลๆก็มาไม่ทันบ้านนอกไม่เหมือนในเมืองเองก็อยู่เฉยๆข้าจัดการเองคนมางานไม่อยากมาฟังพระสวดจะทำเป็นรู้ดีผมไม่ได้คำตอบสาเหตุจริงๆที่รีบจัดการเรื่องศาสนพิธีให้แล้วเสร็จตั้งแต่หัวค่ำเพราะต้องการใช้ประรำพิธีเป็นบ่อนมีทั้งวงไพ่วงไฮโลสารพัดสารเพพี่ชายเก็บค่าตงคืนหนึ่งได้เป็นพันงานศพบ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละเนนายไม่ต้องมายุ่งหรอกพี่เองเขาจัดการให้เงินนายตั้งแต่คืนแรกถือเป็นธรรมเนียมที่ต้องให้เจ้าภาพงานน่ะได้ค่าตรงสำหรับจ่ายค่าไฟเสร็จงานถือว่าช่วยๆกันแม่พูดปลอบโดยใช้สรรพนามเรียกผมว่าเนนตามท้องถิ่นนิยมเรียกคนผ่านการบวชแล้วก็ลาสิกขาออกมาหลังจากผมเรื่องการเล่นพนันไปปรึกษาเพราะเห็นว่างานศพหลักสำคัญก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายไม่ควรนำเรื่องอบายมุขมาเกี่ยวข้องตามประสาคนผ่านการบวชเรียนมานานปีอยากให้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นไปในรูปแบบได้สาระบ้างไม่ใช่สักแต่ทำพอเป็นพิธีเหมือนที่ทำกันอยู่ทั่วไป

งานศพพ่อพี่ชัยจัดการแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตามกระแสนิยมหลักของชาวบ้านที่นี่งานต้องใหญ่แกงวัวแกงควายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าภาพเป็นคนมีหน้ามีตาใหญ่โตไม่ขี้เหนียวจัดเล็กๆแกงไก่แกงหมูคนมางานนินทาเอาจัดงานคิดแต่จะเอาเงินไม่ยอมลงทุนตอนแรกผมคิดไม่ออกว่าพี่ไปเอาเงินมาจากไหนมาจัดงานเพราะว่าแค่วัวสองตัวกับพวกเหล้าเบียร์เป็นลังๆไม่รวมค่าเช่าเต็นท์ลงศพเย็นถ้วยจานประรำพิธีสารพัดน่าจะต้องใช้เงินเป็นแสนมารู้ภายหลังว่าพี่เอาโฉนดที่ดินทั้งแปลงนั้นไปค้ำกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านเอาเงินมาจัดงานทำไมไม่ไปจัดงานที่วัดจองศาลาคืนละไม่กี่ร้อยค่าน้ำค่าไฟเบ็ดเสร็จไม่เกิน 3,000 ไม่ต้องเอาเงินมาทิ้งอย่างนี้ผมตัดพ้อกับแม่เมื่อทราบความจริงแหล่งที่มาของเงินจัดงานพยายามยกเหตุผลอธิบายถึงข้อดีข้อเสียให้แม่ฟังจัดที่วัดเราไม่ต้องล้มวัวแกงเลี้ยงคนไม่ต้องทำบาปฆ่าสัตว์ใหญ่อย่างดีแค่ทำกระเพาะปลาเลี้ยงน้ำชากาแฟเหล้าเบียร์ไม่ต้องเปลืองในวัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้าอยู่แล้วเนนอยู่ในเมืองนานจัดงานศพในเมืองกับบ้านเราไม่เหมือนกันหรอกบ้านเรานิยมจัดงานที่บ้านเพื่อนบ้านได้มาร่วมกันทำบุญถ้าไปจัดที่วัดเพื่อนจะนินทาเอาได้พอฟังคำชี้แจงจากแม่ผมก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้าเข้าใจแต่ภายในยุ่งเหยิงด้วยข้อกังขาสารพัดตกลงงานศพเขาจัดขึ้นเพื่อต้องการเอาเงินคนใส่ซองช่วยทำบุญใช่ไหมเหมือนเล่นแชร์คอยส่งใช้ให้กับงานศพอื่นๆพอตัวเองมีงานก็เหมือนถึงเวลาเปียแชร์เอาคืนผมกับพี่เถียงกันหนักอีกครั้งวันยกศพพ่อไปเผาที่วัดผมอยากนิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสกุลพ่อให้ครบเท่าอายุคือ62ปีนิมนต์พระ62รูปจากวัดทั่วอำเภอตามแบบโบราณที่นิยมทำกันวันเผาแต่พี่ชายไม่เอาด้วยบอกแค่เตียงเดียว4รูปก็พอไม่ต้องเอาเงินใส่ซองมาถวายสิ้นเปลืองเปล่าๆค่าถวายพระใส่ซองรูปละ100บาท62รูปก็เป็นเงิน 6,200 ยังไม่เท่าค่าเบียร์ค่าเหล้าคืนหนึ่งเลยผมขึ้นเสียงเถียงอย่างอดไม่ได้เองไม่ต้องมาทำเท่าข้าจัดการเองถ้าไม่พอใจเองไม่ต้องเผากลับไปเลย

0: 10นะครับ02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับถ้าต่อ1เนี่ยจะไปถามเรื่องความรู้เรื่องสมุนไพรสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยอะไรเนี่ยนะต่อ1ถ้าต่อ2ไปที่ฝ่ายขายนะเป็นเบอร์อัตโนมัติของเจ้าพญาอภัยภูเบศนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดไว้หรือว่าเซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-02-87710นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังมีข้อซักถามในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆโยกยาต่างๆสมุนไพรต่างๆสุขภาพต่างๆที่อยากจะสอบถามด้วยตรงกับทางอาจารย์อาหลังเบรกนะคืนนี้เรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473ใช้เบอร์นี้นะครับรับทีละท่านทีละท่านนะครับปรึกษากับอาจารย์อาในค่ำคืนนี้02-0-02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะของเราเองเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดูแลชุมชนคนไทยด้วยกันด้วยนะครับเป็นของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะฮะแล้วก็ดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับเปิดสายครับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับทางอาจารย์อานะครับ02-290-0473ครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
7: จากสุพรรณจ้ะ
6: สุพรรณนะจ๊ะคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์อาสวัสดีคุณวรลม
6: ครับ

0: จารย์อยู่ไหมอาจารย์
1: เรียนถามอาจารย์อาว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันว่ากินอะไรฮะที่จะไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายหรือเลี้ยงไตอะไรเมื่อกี้ได้ยินไม่ทันถนัดเนี่ย
0: อาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวนะสงสัยจะหลุดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาอาจารย์ใหม่แป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
0: ผู้ไม่เป็นไรครับผู้ฟังจากสุพรรณอยากจะถามเรื่องสมุนไพรที่อาจารย์พูดคุยไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวทวนคำถามใหม่ครับคุณน้าครับ
1: ถามว่ายาอะไรคะที่กินเข้าไปแล้วไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตหรือจะไปเลี้ยงร่างกายอะไรเนี่ยฟังไม่ถนัดเมื่อกี้นี
0: ้บัวบกว่าอาจารย
2: ์ใบบัวบกค่ะ
1: ใบบัวบกนะคะ
2: ใช่แต่มันต้องกินเรื่อยๆนะ
0: ใช้เวลาหน่อย
1: ค่ะฉันเป็นไตระดับระยะ4เลยด้วยล่ะ
2: กินได้กินวันละเม็ด2เม็ดพอค่ะ
1: แล้วก็ส่วนน้ำมันลำข้าวกับปีพลานี่ล่ะคะแก้อะไรบ้าง
2: น้ำมันลำข้าวจะช่วยเรื่องการนอนหลับค่ะช่วยลดไขมันในเลือดจริงๆงานวิจัยในต่างประเทศอ่ะมีว่าช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งได้ด้วยค่ะแล้วก็ในผู้หญิงก็ช่วยดูแลเรื่องหลอดลูกวาบในผู้ชายจริงๆช่วยดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากได้ค่ะ
1: ตีพลาแล้วคะ
2: ตีพลาจะช่วยเรื่องของลำไส้ค่ะถ้าทะเบียนยาเลยเป็นยาช่วยแก้ท้องผูกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาไปใช้เรื่องของชะลอวัยค่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เสริมภูมิคุ้มกันช่วยระบายด้วยครับผมอายุวัฒนะโดยยาอายุวัฒนะด้วยเชิญครับ
1: วันนั้นเมื่อวันก่อนเนี่ยที่บรรยายว่า
2: ค่ะ
1: อะไรนะอะไรยอนะที่แก้เจ็บคอหรือแก้อะไรเนี่ยหรือแก้ลิ้นแก้ลิ้นนะคะ
2: พยายอเสลทางพร
0: กิสลินพยายออ่ะว่าไงครับ
1: พยายอแก้ลิ้น
0: แก้ลิ้น
2: แก้เยื่อบุช่องปากและลิ้นอักเสบค่ะ
1: ชื่อพยายอใช่ไหมคะ
2: ใช่หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเสลดพังพร
1: เ
2: รียกได้สองชื่อมันมีสองชื่ออ ๋
0: อ
1: พยายอเสลดพังพร
0: ตัวเดียวกัน
1: ครับ
0: ตัวเดียวกัน
2: ไม่แพงด้วยนะ30กว่าบาท
0: หลอดละ30กว่าบาทกีเซลินพยายอ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ของไพพูเบตนะ
1: ของไพพูเบต
0: ใช่ใช่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้แล้วมีคุณภาพด้วยแต่ถ้ามีต้นเองจะเลือกใช้ใบสดอะไรก็ว่ากันไปครับ
1: เดี๋ยวข้างหน้าว่าอะไรนะพยายอในข้างหน้าว่าอะไรนะ
0: กีเซลีน
2: รูปแบบยามันมีหลายแบบถ้าเอาป้ายปากต้องเป็นกีเซลีนเพราะว่ามันกินได
0: ้ถ้าเป็นลิ้นในช่องลิ้นหรือว่าในช่องปากเนี่ย
1: ลิ้นนี่จ
0: ้ะถ้าเป็นที่ลิ้นหรือเป็นในช่องปากใช้กีเซลีนใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่
0: กีเซลีนพยาย
2: อพูดง่ายๆว่ายาป้ายปากยาป้ายปากก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นเลิมเป็นงูสวัสดเป็นผิวหนังข้างนอกเนี่ยใช้ครีมพยายอได้อีก
2: เป็น
0: คร
2: ี
1: ม
2: พย
1: าย
2: อ
1: คนละอย่างกันนะกีเซลีนพยายอ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: แค่น
0: ี้
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรุณ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับจากสุพรรณบุรีเนาะโอเคครับเห็นบอกว่าทางสิงห์บุรีฝนตกหนักเชิญครับจากไหนครับ
3: ปิ
0: ดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
4: สวัสดีค่ะหมออา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: จากโคราชครับอยากถามคุณหมอว่าผลไม้ที่ทานอ่ะมันทำให้ใจเสื่อมได้หรือคะอย่างอะโวคาโดกล้วยมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อไม่ค่ะก็คือผลไม้เกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะมันก็จะเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่

0: ค่ะแร่ธาตุที่มันมักจะเจอเยอะคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไตเริ่มเสื่อมเนี่ยไตเขาจะกำจัดของเสียแร่ธาตุอะไรต่างๆได้ไม่ดีมันก็มักจะเจอภาวะว่าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยเขาก็จะต้องจำกัดการกินผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแต่ไม่ได้ว่าเอ้ยคนไปกินผลไม้พวกนี้แล้วจะไตวายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการกินผลไม้เนี่ยมันช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วยค่ะ
2: อ๋อค่ะค่ะ
1: ที่ให้ที่เขาห้ามเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นไตระยะ 3B ระยะ 4 ระยะ 5ซึ่งมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมกินเข้าไปผลไม้บางตัวโพแทสเซียมมันสูงใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: โพแทสเซียมสูงเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักเมื่อไตทำงานหนักปุ๊บไตมันก็เสื่อมเพิ่มขึ้น
0: ค่ะไตมันจะกำจัดโพแทสเซียมออกไม่ทันแล้วถ้าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะไปมีผลต่อการเต้นของหัวใจค่ะ
1: ประมาณนี
2: ้ของยายตรวจเลือดมาฟังผลเขาบอกของยาย 5.25 ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่สูงแล้วจะประสบกับ
1: โพแทสเซียม
0: ผลร้ายนะบางทีแบบว่ามันค่อยๆสูงแล้วร่างกายเราแบบคือมันไม่ได้แบบจุดปู๊ดสูงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าอันตรายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนด้วยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
1: ตาย
0: เพราะว่าคุณยาก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมล่ะตอนสูงอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรถูกไหม
2: ค่ะ
0: นะแต่คน
1: พอเข้าใจไหมพอเข้าใจหลักการ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลัวจนไม่กล้ากินอะไรเลย
2: ค่ะทายก็เลยอยากเรียนถามคุณหมอดูนะคะ
0: ก็คืออย่างนี้ส่วนใหญ่อ่ะเราต้องไปปรับเอาเองเช่นสมมติว่าวันเนี้ยเราตรวจกับหมอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงใช่ไหมเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกินอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลดลงจากที่เราเคยทำมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอสูงมากๆหมอก็จะให้ยามากินช่วยขับออก
2: ให้ค่ะให้ยา2ซองมา6ซองกินมื้อเดียวน้ำแก้วนึงหมดเลยค่ะ
0: ใช่ก็เป็นยาช่วยขับโพแทสเซียม
1: เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยต้องเลือกกินใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องลดการกินลงจากเดิมคือไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเป็นคนกินผลไม้อะไรบ้างมากขนาดไหนเนี่ยแล้วก็เผาเผาลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะก็เดือนสองเดือนที่แล้วคือได้ของฟรีมายายก็เลยกินมากไปหน่อยค่ะหัวคาโดค่ะ
1: ได้ของฟรีมาเลยกินเยอะหน่อยเสียดายของก็อย่าไปกินเยอะอย่าไปกินถี่นะ
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณ
1: พอเข้าใจหลักการแล้วเนาะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโพแทสเซียมต้องตรวจค่าเลือดใช่ไหม
0: ตรวจจากเลือดค่ะคือตรวจเกลือแร่ในเลือดต้องบอกขอหมอ
1: ต้องบอกหมอว่าขออยากให้ตรวจค่าโพแทสเซียมด้วย
0: ค่าเกลือแร่ในเลือดส่วนใหญ่มันจะเป็นแพ็กเกจออกมาเลยเป็นโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่าเกลือแร่ในเลือด
0: ใช่อัน
1: นี้ต้องบอกก่อนตรวจใช่ไหม
0: บอกก่อนเจาะเลือดเราไป
1: แล้วบอกกับหมอ
0: เขาจะได้ส่งเลือดเซตนั้นไปส่งตรวจผลออกมาไม่ต้องเจาะหลายหลอดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ปัญหาคือเราเจาะเลือดก่อนเจอหมอดิก็ต้องรองงวดหน้าต้องรอขอครั้งหน้าโอเคครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากนนทบุรีค่ะ
1: เชิญครับ
3: ค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะได้2นาทีสุดท้ายก็ได้ยินเสียงอาจารย์คือถามแล้วก็รีบถามรีบฟังค่ะรู้สึกจะได้ยินว่าอาจารย์อาจจะพูดว่าถ้าจะกินขมิ้นน่ะกินไปเรื่อยๆแบบไม่ได้ไม่หยุดไม่อะไรให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องกิน3มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัว

0: ต่อวันทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าดิฉันฟังถูกหรือเปล่าดิฉันว่ามัน30มิลลิกรัมหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: 3ค่ะเอา3คูณน้ำหนักตัวค่ะมันจะเป็นขนาดอาหารขนาดปริมาณอาหารนะคะไม่ใช่ขนาดเป็นยารักษาอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อขนาดอาหารค่ะเพราะว
1: ่
0: าดิฉันลองเอา3คูณอย่างดิฉันน้ำหนัก50เนี่ยคูณ3เข้าไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันได้ปริมาณ
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามท้องตลาดก็เลยตกลงเป็น3คือ3ที่เป็นอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะอ้างอิงจาก European Food Safety Authority ค่ะหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป
0: อ๋อค่ะทีนี้มันถ้ากินอย่างนั้นก็คือคำนวณไม่ถูกว่ากินยังไงอ๋อ
1: สมมติเดี๋ยวนะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
0: 50คืออย่างสมมติว่าอย่างเคยกินขมิ้นเนี่ยที่เจอนะคะน้อยสุดก็คือประมาณ250มิลลิกรัมค่ะทีนี้พอคูณกับน้ำหนักตัวไปแล้วมันได้355มันได้150มันก็เลยน้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามตลาด
1: คือถ้าไม่ซีเรียสอะไรอ่ะเม็ดหนึ่งอ่ะมันก็ไม่เกิดผลเสียหรอกค่ะเพราะว่าการดูดซึมยาเข้าเลือดมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาเป๊ะๆ เลยอ่ะเนาะมันก็ต้องแกะผงมาแบ่ง1ใน3 แล้วก็กินวันละ1ส่วน3แคปซูลชงน้ำเอาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคือเป็นโรคกระเพาะนะคะไม่ยอมหายอะค่ะบางทีเราพอเรากินไปเรื่อยๆพอตอนไหนหยุดกินมันก็ปวดขึ้นมาอีกเนี่ยก็เลยจะคิดว่าจะกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้แบบว่า
1: uh-huh.
0: ถ้าเกิด3มิลลิกรัมเนี่ยถึงจะปลอดภัยก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่ากินเกินอยู่แล้วนะคะทีนี้จะ uh-huh. เรียนถามอาจารย์อาว่าที่บอกว่า3มิลลิกรัมหรืออะไรเนี่ยมันคือเคอร์คิวมินหรือว่าเป็นเนื้อขมิ้น
1: เป็นเนื้อขมิ้นค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่คือคิวมินนะคะ
1: เป็นผงเงาขมิ้นค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ตัวคือคิวมินนะคะ
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราหวังผลเรื่องการรักษาเนี่ยการกินในขนาดอาหารอาจจะไม่ช่วยนะคือขนาดยามันไม่ถึงการรักษานะคะ
0: มันก็ไม่หายเนาะ
1: ใช่คือเราก็อาจจะต้องติดตามอาการของตนเองด้วยอะค่ะ
0: ก็ระวังไอ้เรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวอะไรก็ระวังอยู่แต่บางครั้งบางทีมันกินเผลอไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาขึ้นมาเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะต้องกินไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กินได้เนาะกินไปเรื่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งคะ
1: ถ้าเรากินมากกว่านั้นน่ะค่ะแล้วเรากังวลน่ะเราก็อาศัยการดูผลเลือดประจำปีเอาค่ะ
0: ดูผลเลือด
1: ใช่ดูค่าตับค่าไตว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคือผลเลือดเนี่ยก็ดูค่าตับค่าไตเป็นตัวบอกแต่ไม่ใช่ว่าไปตรวจเลือดดูค่าเคอร์คิวมินอะไรเงี้ยเขาไม่มีตรวจใช่ไหมคะไม่มีเนาะ
1: ไม่น่าจะมีแหล่งตรวจนั้นในประเทศไทยค่ะคือเราดูว่าเราเพื่อเรากังวลเรื่องความปลอดภัยไงเราส่วนใหญ่เราก็กลัวเรื่องตับเรื่องไตเนาะเออแล้วก็อาศัยคอนเฟิร์มแบบนั้นเอาอย่างนั้นนะคะ
0: กินมาหลายปีแล้วไม่เป็นไรตับไตไม่เป็นไร
1: ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอได้ยินว่า3มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนี่ก็เลยก็กังวลค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคือขมิ้นเนี่ยมันใช้ส่วนเง่าใต้ดินนะคะเราก็ควรจะเลือกแหล่งผลิตที่เขาเชื่อถือได้แบบอินซีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยผลเสียของยาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาจากตัวยาก็ได้แต่อาจจะมาจากสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในพืช
2: โดยเฉพาะสารหนักสารเคมี
1: ในดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่มันจะดูดซึม
1: ขอไปภูเบศเนี่ยเขาก็ปลูกอินซีแล้วเขาก็มีแล็บQC ตรวจสอบอีกทีนึงว่าไม่มีโลหะหนักอะไรต่างๆปนเปื้อนอะค่ะ
2: ใช่ครับของเราถึงปลอดภัยไงทั้งคุณภาพและปลอดภัยพวกพืชลงหัวนี่มันชอบดูดสาร

0: ต่างๆเข้าหัวใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมอ่ะต่อครับผู้ฟังครับต่อครับสายว่างอยู่นะฮะต้องการจะคุยปรึกษาด้วยตรงกับอาจารย์อามาเลยครับมาเลยนะโทรได้เลยครับตอนนี้สายว่างครับ022900473นะมีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีครับด่วนเลยครับน่าจะได้อีกสัก1ท่านนะหรือมากกว่า1ท่านแล้วแต่คำถามนะครับเชิญครับโทรจากไหนครับ
2: โทรจากไหน
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอนี่โทรจากหนองคายค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมอจะอยากทานยาพวกสมุนไพรเนี่ยเราหาซื้อตามร้านที่หนองคายได้ไหมคะ
0: สมุนไพรของใครของอภัยภูเบศรหรือว่าของใคร
3: เขาก็เขียนว่าของอภัยภูเบศรนะคะ
0: ครับแล้วมันมีร้านแต่ตัวแทนจำหน่ายอยู่ใช่ไหม
3: จ้าม
0: ีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ดูเคยซื้ออะไรมาใช้บ้างหรือยัง
3: เคยซื้อแต่อะไรนะนอนไม่หลับ
0: อภัยบีอภัยบี
3: อภัยบีจ้า
0: อ๋อแล้วคำถามคืออะไรครับ
3: ว่าเราอยากจะทานพวกอะไรนะที
0: ่ตัวอื่น
3: ยอเม็ดแล้วก็ใบบัวโบกค่ะ
0: แล้วที่ร้านมีขายไหมล่ะที่ร้านที่หนองคาย
3: ก็ไม่ได้ไปถามนานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะไปถามดู
0: เ
3: พราะว่าเราแก่แล้วเราอยากแก่ทานพวกสมุนไพรมันเกี่ยวกับท้องนะคะ
0: มีอาการยังไงเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์อาฟังนิดนึงเผื่อจะได้แนะนำสมุนไพรได้อย่างถูกต้องครับเชิญครับ
3: ท้องนี่มันทานอะไรมันก็เจ็บปวดท้องแล้วก็อะไรนะมันท้องมันเดินน่ะนะมันท้องเสียน่ะนะ
0: ท้องเสียบ่อยเหรอ
3: จ้าท้องเสียบ่อย
0: บ่อยขนาดไหนกี่วัน
3: ห่วยเพิ่งจะผ่านไป 2-3 วันนี่มันถ่ายตลอดถ่ายเป็นน้ำนะคะ
0: อาจารย์จะซักไซต์ต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะไม่มีท้องผูกสลับบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเสีย
3: ทำปกตินี้เราจะถ่ายทุกวันนะคุณหมอแต่เราทานอะไรก็ไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วมันท้องเสียอย่างแต่เราไม่ได้ไปหาหมอหรอกเราก็กินยาธาตุน้ำขาวบอกก็อะไรสีดำๆน่ะเป็นเม็ดดำๆด้วยเขา
0: ก็ทานเดินทานผงทาน
3: ทานผงน่ะค่ะมันก็ค่อยยังชั่วแล้วก็เลยไม่กินของรสจัดนะคะ
0: อันนั้นคือปัญหาท้องเสียซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
3: ก็ดีแต่มันก็ยังอืดอยู่ค่ะมันชอบท้องอืดจ้ะ
0: ปัญหาหลักๆที่ก่อนท้องเสียคือปัญหาท้องอืดมีท้องอืดบ่อย
3: ๆ
0: ท้องผูกมีไหม
3: ไม่มีจ้า
0: แล้วก็เผอิญเมื่อวันก่อนไปเป็นท้องเสียโดยไม่รู้ว่าไปกินอะไร
3: จ้า
0: อันนี้ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
3: จ้าก็ไม่ค่อยดีหรอกท้องมันยังอืดอยู่เนี
0: ่
3: ย
0: ไม่ถึงท้องเสียไม่ถึงท้องเสียเริ่มดีขึ้นแล้ว
3: ค่ะ
0: แต่ว่าท้องอืดเนี่ยคือเป็นท้องอืดประจำอยู่แล้วของเราอ่ะมักจะอืดประจำอยู่แล้ว
3: ใช่ท้องนี่อะไรนิดเลยหน่อยมันก็อืด
0: โอเคอาจารย์ต่อครับอาจารย์
3: นอนไม่หลับ
0: โอเคสองนาทีสุดท้ายอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็จริงๆถ้าตัวเริ่มต้นเลยก็ขมิ้นชันค่ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ฝาดหน่อยๆนะคะมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้แล้วมันมีน้ำมันขับลมในท้องได้แล้วก็รักษากระเพาะลำไส้ได้ดีค่ะก็อาจจะกิน1เม็ด3เวลาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะส่วนลูกยอก็กินได้นะลูกยอก็ขับลมในไส้ได้ค่ะแต่ว่าตีผลาอาจจะยังไม่เหมาะช่วงที่ท้องเสียนะคะเพราะว่ามันช่วยระบาย
3: แล้วกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ
1: กินหลังอาหารมันจะช่วยย่อยอาหารให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะ
3: จ้ะ
0: แต่ส่วน
3: ลูกยอนี่เกี่ยวกับอะไรจ๊ะ
1: ลูกยอบำรุงเลือดลมถ้าเป็นเรื่องลำไส้มันจะแก้กดไหลย้อนแล้วก็ขับลมที่ข้างคางในลำไส้
3: นี่แหละค่ะใช่
0: เป็นกดไหลย้อนด้วยเหรอ
3: จ้า
0: ก็แนะนำแล้วโอเคลูกยอต้องกินด้วยไหมอาจารย
1: ์กินร่วมกันได้อย่างละเม็ด3เวลาหลังข้าวพร้อมกันก็ได้ค่ะ
0: ลองดู
1: หรือถ้ามันย้อนขย้อนบ่อยเนาะก็เอาลูกยอมาไว้ก่อน

0: หารครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะพรุ่งนี้ถ้าเผื่อไปถามที่ร้านเขาไม่มีไล่จะโทรไปที่อภัยภูเบศเลยจ้า
2: จ้าจ้าดีดีมากถูกต้องไปถามที่ร้านนะแล้วถ้าไม่มีก็โทรไปสั่งซื้อที่ไพบูเบียได้เลยนะครับ
1: เพราะว่าเราอยากได้ยาด่วนนะ
2: โอเคแล้วเข้าใจเรื่องการกินยอกินขมิ้นชันแล้วนะ
1: ค่ะขมิ้นชันนี่ก็เคยได้จากโรงพยาบาล
2: ไม่วิธีการกินเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจไม่เข้าใจหรอกบางทีก็กินก่อนอาหารหรือหลังอาหาร
2: โอเคสรุปสั้นๆเลยยอ
0: ยอ1เม็ดก่อนอาหาร3เวลาขมิ้นชัน 1-2 เม็ดหลังอาหาร3เวลาค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะ
2: เคลียร์ครับครับโอเคครับเพราะเวลาจะหมดโอเ
1: คครับ
2: ขอบคุณอาจารย์อามากครับ
0: ค่ะ
2: ครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวเจอคุณหมอมากรต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
8: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบ

0: การให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
2: นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4ทับ2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี2569ทับ2570ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันมาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ับสวัสดีครับ
1: วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีนี้เนี่ย
0: มันสบายดี
1: สีแบบสบายๆ
0: ตรงนี้เย็นๆสบาย
1: ๆเออแล้วอากาศ
0: ตลอด
1: ใช่เห็นสากแก้วน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคุณหมอ
0: โอ้โหก็เราต้องเฝ้าระวังฮะ
1: กระบิน
0: น้ำก็เออๆขึ้นมาเริ่มเขาปักธงสีแดงแล้วอ่ะ
1: โอ้เตือนแล้วเตือนแล้วใช่ไหม
0: เตือนแล้วฮะเตือนแล้ว
1: กระบินบุรีก็ท่วมบ่อยนะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ใช่ฮะ
1: อ๋อครับเป็นไงติดแล้วติดตามน้องเนเน่บ้างป่ะครับ
0: โอ้ตามฮะก็คือตามตั้งแต่รู้ว่าไปประกวด
1: อ่าครับ
0: เล่นครั้งแรกๆนะครับก็ตามดูน
1: ะ
0: คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้มีพรสวรรค์มีอัจฉริยะอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะใช่ครับส่วนหนึ่งอ่ะน้องเนเน่เขา
1: ต้องมีอยู่ในตัวบ้างแหละครับผม
0: แต่ว่าที่ผมตามดูจริงๆนะคือผมว่าเขาฝึกฝนหนักมาก
1: เขาตั้งใจเออใช่วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกโอ้โหตั้งใจฝึ
0: กมาก
1: ฝึกหนักฝึกหนักจริงๆ
0: ตัวเองจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีบอลสมบัติหรือเปล่าคือเขาที่ตามดูเนี่ยคือหมายว่าน้องเขาเล่นแล้วเขาชอบ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
1: ใช่
0: เออเขาก็เลยบอกก็ไม่มีอะไรเรียนก็ไปเรียนกีตาร์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ดนตรี
0: ผมว่าเขาชอบเขาชอบแล้วเขาฝึกฝนเนาะฝึกฝนแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตเนาะ
1: นาคานาคานาคา
0: ผมตามไปดูคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครมองเลยนะก็แบบว่าคนก็มองผ่านไปผ่านมาอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่
0: ก็ปลื้มใจจริงๆนะ
1: เนาะนะครับปลื้มใจจริง
0: ๆเขาไปถึงตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าผมให้เครดิตเรื่องของความพยายาม
1: ความพยายามความอดทนความตั้งใจตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนรู
0: ้ต้องนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะผมว่าคนไทยนะถ้าตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราทำได้นะ
1: เราไม่แพ้ชาติไหนแล้วถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนะนี่แหละ
0: วอลเลย์บอลก็ชนะเห็นไหมไปสี่นะ
1: โอ้โห
0: วอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้เอเชียนเกมด้วย
1: โอ้
0: โหแต่บอลแพ้ญี่ปุ่นหมดลูกแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เข้ารอบ
0: แต่
1: แพ้แบบ
0: ฮ่องกงมาอยอด
1: เราแพ้แบบยังไงก็เข้ารอบแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เดี๋ยวไปวัดกับจีนไปวัดกับจีนรอบแปดทีม
0: คือผมยังจำได้นะพี่โรมคือจีนเนี่ยแมตช์ที่ประทับใจที่สุดก็คือ1990ไง
1: เอเชียนเกม
0: ที่วันเอเชียนเกมที่จีนเลยอ่ะวันชาติจีน
1: อ
0: ่ะวันที่1พฤษภาคมจำได้นะประเปิดช้างมูลยิงเข้าไปนะฮะแมตช์นั้นเป็นจำได้เลยตอนนั้นคือประกวดโอ้โหเฮล่าแล้ว
1: ครับ
0: ก็หวังว่าวันเสาร์นี้จะ
1: มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจีนกับไทยไม่ได้ห่างกันมากนะพอว่าพอมีความหวังอ่ะพอมีความหวังครับ
0: นี่แต่เอเชียนเกมรอบนี้เขาดูกันทำไหนที่ขึ้นลงไปถ่ายทำด
1: ู
0: ไม่ได้
1: ดูทั้งเน็ต
0: ก่อนมันมี
1: มีช่องถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูแล้วต้องฟรีทีวีคือไม่มีทรทแล้ว
0: นั่นดิ
1: ก็ต้องแอบดูในเน็ตเอา
0: แล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรมัดแฮปอะไรนี้แล้วเหรอว่ามันยังไงอ่ะมันไอ้นี่มันต้องได้ดูดิ
1: หรือ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: นั่นน่ะสิมันก็
0: ฟุตบอลโลกอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ฟุตบอลโลกยูโร
1: เราไม่ได้เข้ารอบอ่ะเนาะ
0: แบบนี้มันต้องได้ดูก่อน
1: นั่นน่ะสิแต่นี่มันน่าเป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับอันนี้น่าดูนะพูดจริง
1: เพราะว่าไทยนักกีฬาไทยแข่งเยอะ
0: เดี๋ยวมีวิ่ง100เมตร
1: ใช่แข่งเยอะวันนี้คุณก็ตามไปถ่ายนักกีฬาไทยเอาลิขสิทธิ์แพงไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์สรุปไม่ค่อยมีตังค์แล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
0: ก็วันนี้ครับเป็นวันที่24กันยาครับเป็นวันพิเศษนะครับวันสำคัญของชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับผม
1: โอ้
0: กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายสวรรคตนะครับวันสวรรคตของ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันที่คนไทยเรายิ้มมีความสุขนะครับน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกันก็ท็อตเทเลนต์คนแรกของประเทศไทยนะโอ้สุดยอดล็อกเกอร์สตาร์หญิงของไทยเรานะครับอ่ะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรครับชั่วโมงที่2แฟนคลับท่านเยอะแล้วก็รออยู่อ่ะไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ

0: ด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโอง
1: คร
0: สนะคร
1: ับ
0: เป็นต้นราชสกุลมหิดลน
1: ะ
0: ครับก็เป็นองค์เจ้าที่มีความสำคัญมากนะครับคือท่านเป็นรีเริ่มเรื่องของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับแล้วก็วางรากฐานให้เรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้ในหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลสถานที่ศึกษานะครับโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีการจัดวางพิธีวางพวงมาลานะคร
1: ับน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือพ่อของรัชกาลที่8กับที่9ใช่ไหม
0: ต้องครับใช่ครับ
1: เป็นเสด็จพ่อของ
0: เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินะฮะท่านให้ฟังนะครับโอ้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากว่าท่านมีแนวคิดเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างไกลเลยคือท่านเป็นหมอนะฮะแต่ว่าท่านไปศึกษาสาธารณสุขก่อนเพราะว่าอยากจะเอามาวางระบบก่อนนะครับเพราะหมอเนี่ยมันรักษาแค่คนเดียวนะฮะหมอเนี่ยรักษาโรคบางทีรักษาโรคเดียวได้รักษาได้คนเดียวได้นะฮะแต่ถ้าระบบดีระบบสาธารณสุขดีเนี่ยมันช่วยทั้งประเทศ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช่
0: แนวคิดท่านเนี่ยคือโอ้เอามาปรับใช้แล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นแพทย์นะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
1: โอ้น่าติดตามน่าติดตามมากนะครับช่วงไลฟ์สดทาง Facebook หลัง5ทุ่มไปแล้วนะฮะคุณหมอไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับช่วงนี้เอามาเตือนอีกแล้วครับกรมควบคุมโรคครับหน้าฝนมาทีไรเตือนเก็บเห็ดป่าฤดูฝนนะฮะเสี่ยงเป็นพิษปี69เนี่ยป่วยกว่า 3,200 รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว11รายครับเมื่อวันนี้นะฮะ24กันยายนในแพทย์บนเพียรธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด
1: ้
0: วยลักษณะของเห็ดบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจถึงว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดที่เป็นประจำนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราการตายอยู่ที่ 0.036 ต่อประชากรแสนคนนะครับโดยกลุ่มที่ป่วย3อายุสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่ม60ปีขึ้นไปรอลงมาเป็น 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับนะครับโดยเขตสุขภาพที่พบมากที่สุดลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8สุขภาพที่9นะครับและเขตและ1ตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแต่แพทย์บนเทียนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษนะฮะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับแจ้งประวัติกินเห็ดหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้นะครับทั้งนี้อาจมีอาการสงสัยว่าจะได้รับเห็ดที่จากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับผมนะครับก็มีเขามีคำขวัญ นะฮะให้ยึดหลักนี้นะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บ
1: ไม่เก็บไม่กินไม่คุ้มไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงว่างั้นเถอะ
0: แล้วก็ความเชื่อในการทดสอบเห็ดนะฮะเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการส้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและ

0: เกตการเปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริง
1: ครับ
0: ก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้จะทานอะไรก็ดูดีๆนิดนึงนะครับก็มาเปลี่ยนกันทุกปีนะก็ยังป่วยโหปีน 3,200 รายนะเสียชีวิต11รายนะครับก็ยังต้องระวังนะครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายมาเล่าให้ฟังที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ประสงค์บริจาคอวัยวะ
1: โอ้ดีจัง
0: ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้รณรงค์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะครับเพราะเราทราบและเพราะเรารู้ว่ามันสามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากนะครับทั้งดวงตาทั้งหัวใจนะครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้โครงข่ายของการบริจาคอวัยวะเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับในทุกภาคเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปยังสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
1: ้
0: นะครับนะก็ของทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชลบุรี
1: ชลบุรี
0: เป็นโรงพยาบาล
1: ประจำภาค
0: แม่ข่า
1: แม่ข่า
0: ที่จะเก็บอวัยวะนะครับแล้วก็จะส่งอวัยวะเนี่ยไปให้ผู้ที่ต้องการต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมาจากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะใช่ไหม
1: ครับ
0: วันที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งความประสงค์ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการเก็บอวัยวะได
1: ้
0: ทีนี้ขั้นตอนสำคัญเนี่ยนะครับก็คือจะต้องวินิจฉัยก่อนครับ
1: ว่า
0: ผู้ป่วยอ่ะเสียชีวิตแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นนะ
1: สมอง
0: มันจะหมายถึงภาวะก้านสมองตายครับก้านสมองตายทำไมต้องก้านสมองนะครับเพราะสมองคนเราเนี่ยจะมีสมองใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเลียวเล็กลงมาเนาะแล้วก็มาที่ก้านสมองหลังจากนั้นเนี่ยลงถึงจะลงไปที่ไขสันหลังนะครับตรงก้านสมองเนี่ยทำไมจะต้องเป็นก้านสมองเพราะก้านสมองเป็นศูนย์รวมของชีวิตครับเป็นศูนย์รวมของการหายใจเป็นศูนย์รวมของการเต้นของหัวใจการควบคุมเกลือแร่กดดันถ้าก้านสมองตายทุกอย่างจบฮะนะครับทุกอย่างจบนะสมองใหญ่เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: สมองใหญ่สมมติว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วมันอยู่แค่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะว่าก้านสมองยังทำงานอยู่เช่นโอเคอาจจะนอนไม่รู้เรื่องนะฮะนอนอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ตอบสนองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ถ้ามีเครื่อง
1: ช่ว
0: ยกระตุ้นหัวใจปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอนะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องเรียกเอ็กโมนะต่อให้สมองหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ไปปั๊มข้างนอกแล้ววนเลือดกลับมาใหม
1: ่
0: ก็อยู่ได้นะครับก็ยังเพราะว่าถ้าสมองไม่ตายเนี่ยก็ยังถือว่าย
1: ังมีชีวิตครับ
0: ใช่แต่ถ้าสมองตายเมื่อไหร่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแยกคำศัพท์ที่เรามักจะงงๆกันก่อนนะฮะคือเวลาคนไข้ซึมเนี่ยนะครับมันจะมีการประเมินการรู้สติเนี่ยหลายระดับนะครับเช่นซึมนะหมดสติโคม่าแล้วก็สมองตายถ้าซึมเนี่ยโอเคซึมเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานลดลงอันนี้ยังดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหมดสติหมดสติเนี่ยต้องมาประเมินนะฮะว่าการสมองยังทำงานไหมคือถ้าแค่หมดสติเฉยๆนะการสมองยังทำงานดียังหายใจได้เองดีนะฮะถ้าแบบนี้โอกาสฟื้นตัวจะสูงนะครับถ้าแค่หมดสตินะแต่ถ้าเป็นโคม่านี่คือหมายถึงว่ามันเริ่มมีการขาดเลือดนะฮะหรือความเสียหายของตัวก้านสมองบางส่วนแหละ

0: ันเนี้ยคนไข้ก็จะซึมมากขึ้นนะครับแต่ก็จะตรวจเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะของก้านสมองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการฟื้นตัวอาจจะไม่ดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองตายเนี่ยมันจะหมายถึงการทำงานของก้านสมองเนี่ยหยุดไปทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับสมองตายหรือยังเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะต้องมีคุณหมอ2คนนะครับมาเป็นยืนยันคอนเฟิร์มซ้ำคือหมายถึงว่าของคนนึงตรวจอีกคนนึงต้องตรวจซ้ำนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเป็นหมอระบบประสาทยิ่งดีนะฮะเป็นประสาทแพทย์ประสาทศัลยแพทย์เนี่ยอันนี้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หมอที่มีปริญญาเนี่ยสองคนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะภายใน48ชั่วโมงนะครับตรวจซ้ำสองรอบนะครับการตรวจเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือจะต้องดูก่อนว่าคนเนี้ยอยู่ในสภาวะที่เรียกไม่รู้ตัวนะครับเป็นภาวะที่ไม่รู้ตัวไม่หายใจนะครับแต่ว่าจะต้องไม่ได้อธิบายได้ว่าซึมคนไข้คนนี้ซึมลงจากการใช้ยาอยู่นะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องอธิบายได้จากเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บอ่ะแต่ไม่ได้อธิบายว่าเช่นซึมแบบนี้แล้วมีการใช้ยาพวกยาเสพติดนะฮะใช้ยาพวกระงับประสาทอยู่ยานอนหลับแบบเนี้ยนะฮะจะต้องตัดเหตุปัจจัยพวกนี้ให้ได้ก่อนแต่จะต้องแน่ใจว่าคนไข้ที่หมดสติไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นจากตัวโรคเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจยืนยันว่าจะเป็นสมองตายหรือเปล่าซึ่งเขาจะเป็นการตรวจนะครับเช่นมีการเคลื่อนไหวได้เองไหมนะฮะเขาจะมีการกระตุ้นการเจ็บปวดนิดนึงนะฮะมีการกดลงไปแล้วดูที่มีการขยับขยื่นไหมถ้ากดลงไปแล้วขยับขยื่นก็แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังทำงานอยู่นะครับส่วนสำคัญก็คือจะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ของก้านสมองนะครับคือก้านสมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทสมองอยู่12เส้นนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะตรงก้านสมองเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจการทำงานของตัวเส้นประสาทสมองเนี่ยนะครับ6อย่างนะครับว่ายังมีการทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะเช่นตรวจรูบ้านตาว่าตอบสนองต่อแสงไหมนะครับอันนี้เรามักจะคุ้นกันเนาะบอกรูบ้านตาขยายแล้วแสดงว่าเสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะต้องดูอื่นด้วยอันนั้นสองเช่นคอร์เนียลรีเฟล็กซ์นะฮะดูเรื่องของการขยับตัวของตาเมื่อมีการกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตานะครับเรื่องของการกลืนอะไรนี้เป็นต้นนะเขาจะมีการตรวจ6อย่างซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยจะต้องไม่ตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเนกาทีฟหมดนะครับคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าคนไข้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายจริงนะครับต้องตรวจให้ผ่านทั้งหมดก่อนถ้าผ่านทั้ง6ข้อแล้วก็จะไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าแอดเมียเทสแอดเมียเทสคือหมายถึงว่าเขาจะคือปกติคนหยุดหายใจแบบนี้เขาจะใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเขาจะลองปิดเครื่องช่วยหายใจครับนะฮะแล้วดูปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการหายใจนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยถ้าผู้ป่วยอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตรวจแอปเนียเทสไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าสมองนะฮะมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะครับก็จะทำแบบนี้ครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็อีก12หรือไม่เกิน48ชั่วโมงถัดมานะครับโดยแพทย์2คนนะครับในการยืนยันถ้าเข้าเกณฑ์นะครับครบในการวินิจฉัยก็จะยืนยันว่ามีภาวะสมองตายนะครับแล้วถ้ายืนยันว่าสมองตายเนี่ยเป็นเดสนะเป็นเดส

0: ก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะนำอวัยวะออกจากร่างได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการวิจัยที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ทราบขั้นตอนกันนะฮะว่าทำอย่างไรแต่ปกติเนี่ยคุณหมอก็จะดูแบบนี้นะฮะการจะบอกว่าคนนึงเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็เนี่ยจะผูกกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ผมว่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อชีวิตของอีกหลายๆคนเลยนะครับหนึ่งร่างเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะนะฮะดวงตานะครับหัวใจไตนะไตนี่ก็เป็นที่ต้องการมากๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านไหนที่อยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตอนนี้ได้ทุกโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเขาจะมีด้วยรับบริจาคอวัยวะอยู่ก็ลองสอบถามโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม
1: ครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยครับได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามโดยตรงในประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอมะก่อนลิ้มอุดมพรเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473เตรียมคำถามให้ดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอมาก่อนคุณหมอมาก่อนก็จะได้เคลียร์ให้ในประเด็นต่างๆนะครับหลังเบรกครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะจ้าหน้าตาปิ๊งเชียว
3: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
4: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
3: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
4: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
3: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
4: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
3: ดีรถมาแล้วไปกัน
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพร

0: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมฮัลโหล
1: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
0: ตกลงคำถามคืออะไรครับ
1: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
0: โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
2: ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะเรียกว่าดีไฮเดรตนะฮะดีไฮเดรตก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะเป็นจากการกินน้อยนะครับขาดน้ำจริงๆหรือสูญเสียก็ได้ครับสูญเสียเช่นท้องเสียนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียไปทั้งเหงื่ออย่างนี้ก็ได้ก็ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำขึ้นมาในร่างกายนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีเป็นการขาดน้ำจากภายในก็ได้นะเช่นภาวะไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยเลือดมันน้ำในเส้นเลือดมันจะออกไปนอกนะครับปอดเลือดก็ทำให้ขาดน้ำคือความสำคัญของการขาดน้ำคือมันจะทำให้ช็อกได้ถ้าขาดเยอะๆนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดในวงจรเลือดเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ช็อกได้แล้วก็อาจจะแบบพวกสูญเสียเกลือแร่อะไรแบบเนี้ยครับนะฮะก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไป
0: โอเคครับอ่ะคงเคลียร์เรียบร้อยนะครับคงเข้าใจนะท่านที่ถามมานะครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับมีโอกาสที่จะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอเชิญครับ02-290-0473นะครับเบอร์เดียวนะฮะเปิดเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวเรารับทีละท่านนะผู้ฟังที่มีคำถามมีประเด็นอยากจะปรึกษากับคุณหมอเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
3: อาจารย์หมอสวัสดีอาจารย์หมอ
2: สวัสดีครับเชิญครับ
3: ผมไม่รู้ขึ้นวงกลมเลยตรงหลังคอตรงเหนืออะไรขึ้นมาขนผมอ่ะมันบวมขึ้นมาเฉยเมื่อวานนี้เป็นวงกลมเลยเจ็บมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ
2: วงกลมเป็นวงกลมเจ็บด้วยแหละ
3: ตรงขนผมลงมาใกล้ใกล้ไหล่อ่ะ
2: ปวดเจ็บเป็นก้อนนูนหรือเปล่าครับ
3: นูนครับ
2: มันเป็นก้อนนูนไหมฮะเป็นก้อนนูนกดเจ็บไหมครับ
3: นูนแล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดด้วยเป็นเม็ดด้วย
2: ก็น่าจะติดเชื้อเป็นฝีป่ะครับ
3: ไม่
2: เป็นฝีป่ะครับ
3: ฮะ
2: ต้องไม่ให้คืองี้ผมมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วเจ็บปวดและเจ็บเป็นอย่างรวดเร็วติดเชื้อแน่ๆครับแต่ไม่รู้เป็นไรไปให้คุณหมอดูดีกว่าครับ
3: เดี๋ยว
2: ต้องกินยาฆ่าเชื้อครับผม
0: ว่าไงนะ
3: ต้องไปโรงพยาบาลให้เช็คดูใช่ไหม
2: ถูกต้องฮะผมมองไม่เห็นฮะแต่ผมรู้แต่ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆครับอาจจะเป็นฝีก็ได้ครับ
3: อาจารย์หมอผมไปโรงพยาบาลรอปตทใกล้บ้านได้ไหม
2: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้คุณหมอเขาดูดีกว่าครับ
3: ไม่มันปูเข้ามาลงเข้ามานอนเข้ามาเลยนอนเข้ามาแล้วปวดนั่นเนี่ยมันสองคืนเองอ่ะ
2: ก็นี่ไงผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีไง
3: พอรู้ตัวเขานั่นเลยมันวงใหญ่ละประมาณใหญ่กว่าเหรียญได้ดิ
2: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
3: ไม่ใหญ่กว่าอย่างนั้นขออีกเรื่องนะอาจารย์หมอมันปวดท้องทุกวันเลยไม่หายปวดท้องทุกวันเลยไม่หาย
0: ปวดท้องทั้งวันเลยปวดตลอดไม่หาย
3: เจ็ดวันแล้ว
0: ปวดมาเจ็ดวันแล้ว
3: ครับผม
2: ปวดตรงไหนอ่ะปวดตรง
3: กลางไหนลงมาเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางเนี่ย
2: เหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางตรงลิ้นปี
3: ่ไม่ถึงลิ้นปี่อ่ะใต้กลางกลาง
2: ไม่ถึงลิ้นปี่ลักษณะปวดเป็นยังไงจุกจุกเสียดเสียดหรือมันบิดเป็นลูกลูก
3: มันกดจังไปมันก็คงชั่วนะมันปวดเนื้อมันก็ปวดอีก
2: ลักษณะการปวดเป็นยังไงครับจุกจุกเสียดเสียดหรือมันบิดบิดครับ
3: มันปวดจุกจุกเขาเองไงอ่ะ

0: ้าปวดจุกๆตำแหน่งตรงนี้ก็มีกระเพาะกับลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ครับไปให้คุณหมอเขาดูทีเดียวไปเลยไปโรงพยาบาล
1: เป็นสองโรคเลยไปหาหมอเลยทีเดียวดีกว่า
2: ครับขอบคุณมากคุณอาจารย์หมอ
1: มา
2: ลงขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ครับโชคดีครับหาเวลารีบไปนะต้องรีบไปนะครับอย่ารอช้า
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก็ดู2โรคเลยเนาะมี2โรคแล้วก็ไปหาหมอซะเลยครับเชิญครับเชิญครับหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ฮัลโหล
0: อ๋อเชิญครับ
1: อ้าวฮัลโหลแล้วก็เป็นดนตรีซะแล้วหลุดไปแล้วผมญาติตัดสายนะครับ
0: ผมไม่ได้ยินเสียงลิงโคนอันนี้นานมาก
1: เ
0: ลยยุคเก่ายุคเก่า
1: อันนี้มันเป็นเพราะอะไรสายหลุดใช่ไหมหรือยังไงพักสาย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เออ
0: ไปพักสายไงไม่รู้อ่ะ
1: ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจฮัลโหลสวัสดีครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับ
3: ค่ะถามคุณหมอว่าอายุ74ค่ะคือกระดูกเสื่อมไปไหนไปไกลไปได้ไปจักรยานไปได้ถ้าไม่มีจักรยานเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินไม่เก็บผ้าเก็บแล้วมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะอายุมากหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถ้าฟังดูก็น่าจะเป็นลักษณะข้อเสื่อมมั้งครับ
3: กระดูกเสื่อมแล้วกระดูกก็ซุดสมมุติกระดูกสะโพกกระดูกหลังอะไรเงี้ยถ้าไม่มีจักรยานเดินไกลเดินไม่ไหวเลยเหนื่อยมาก
0: ก็คุณป้าไปหาหมอแล้วใช่ไหมล่ะหมอเขาบอกเป็นกระดูกซุดใช่ไหมล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกซุดใช่ไหม
3: และรักษาหมอมาตั้งนานก็บอกเป็นข้อเข่าเสื่อมให้กินให้กินอะไรที่ชงจนเช้าอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ยาหน้าหมอเขาไม่ให้กินแล้วเขาบอกเขาไม่มีงบโรงพยาบาลไม่มีงบเขาบอกถ้ามีเงินก็กินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเขาบอกเนี้ยหมออ่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาอะไรเลย
0: คร
3: ับจะกินยากินเสี้ยนเมื่อกินไม่ได้มันกินเล่นท้องมันตู
0: คำถามคือหรือโทรมาบ่นเฉย
1: ต้องการถาม
3: คำถามคือว่ามันไอ้ที่มันเหนื่อย
1: สายสัญญาณขาดหายไปถามใหม่ครับฮัลโหลน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหม
3: อยู่ค
1: ่
3: ะ
1: อยู่โอเคถามใหม่ครับคำถามคือ
3: คือว่าอาการที่มันเหนื่อยเนี่ยมันจะมีเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะคือไม่เกี่ยวกระดูกเนี่ยจะทำให้มันเหนื่อย
1: สายหลุดเลยคุณหมอจะตอบเลยหรือว่ารอให้โทรมาอีกรอบหนึ่ง
0: ตอบก็ได้ครับตอบก็ได
1: ้
0: คืออาการเหนื่อยไม่เกี่ยวกับกระดูกต้องแยกกันกระดูกมันก็เป็นเรื่องปวดเนาะแต่ลงน้ำหนักไม่ได้ข้อแกเสื่อมเยอะแต่เรื่องเหนื่อยก็ต้องมาประเมินว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงหรือเพี้ยนะฮะก็ต้องให้คุณหมอเขาประเมินอะถ้าเหนื่อยจริงก็เป็นจากปอดกับหัวใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เพี้ย
1: ก็ต้องให้หมอประเมินถึงจะรู้ว่าเหนื่อยจริงและเหนื่อยจากอะไรเหตุจากหัวใจหรือปอดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกแน่นอนนะการเหนื่อยเนาะโอเคอ่ะคุณน้าฟังแล้วพอเข้าใจนะพอจับจุดได้ไหมครับโอเคหมอบอกว่ามันคนละเหตุกันคนละโรคกันนะอาการเหนื่อยนะเดินมากๆแล้วเหนื่อยเดินนานหน่อยเหนื่อยกับอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกพรุนกระดูกบางอะไรก็แล้วแต่ในคนละโรคกันนะครับส่วนว่าการเหนื่อยเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างเนี่ยนะต้องมาประเมินว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเหตุมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณน้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาถามใหม่ได้นะครับส่วนท่านที่รออยู่เอาต่อเลยครับสายว่างแล้วครับตอนนี้สายว่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับฮัลโหล
4: สวัสดีค่ะ
1: เชิญถามได้เลยครับ
0: ครับเชิญ
4: เรื่องเวลาเป็นกรดไหลย้อนน่ะมันจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ทำไมปวดหัวใจด้วยฮัลโหล
0: ครับฟังอยู่
1: หมดคำถามแล้วใช่ไหม
4: ก็ ก็ถามแค่นี้เรื่องปวดหัวใจ
1: ปวดลิ้นปวดเป็นกรดไหลย้อนปวด
4: เป็นกรดไหลย้อนแล้วเวลามันเกิดอาการจุกใช่ไหมท้องอืดเนี่ยแล้วมันปวดหัวใจด้วย
1: คุณหมอวิเคราะห์หน่อยเกิดจากอะไรเกี่ยวกันไหมยังไงเชิญคุณหมอครับ
0: คุณป้าเคยไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังครับ
4: เคยไปอะไรอ่ะที่เขาใช้สายอะไรเยอะแยะอันนั้นนะเคยทำ3ครั้งเขาว่าขึ้นหัวใจปกติ
0: โอเค
1: คุณน้าช่วยปิดวิทยุด้วยนะคุณน้าอย่าเปิดวิทยุนะ
0: เด็กเด็กอะไรไม่รู้เนี่ย
1: คุณน้ามีเสียงอะไรก็อย่าเปิดวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะวิทยุปิดไปเลยจ้ะ
4: ปิดแล้ว
1: โอเคโอเคอ่ะโอเคครับต่อครับคุณหมอครับ
0: ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะแยกโรคเสียงอะไรจบคือเพื่อจะแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจจริงไหมเพราะว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยบางทีก็จะมาเหมือนโรคกระเพาะได้แต่ถ้าคุณป้าทำแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติก็คงเชื่อตามนั้นว่าไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบแน่นะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ก็เป็นอาการกดไหลย้อนนะครับเพราะการกดไหลย้อนจุกเสียดขึ้นแสบลิ้นปี่บางทีจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆตรง
1: หัวใจ
0: ตรงองค์การตายได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือต้องแยกให้ออกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งคุณป้าตรวจมา3รอบแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เส้นเลือดหัวใจตีบก็โฟกัสไปที่การรักษาเรื่องกรดไหลย้อนนะครับ
4: แต่หมอบางคนบอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนก็บอกว่าป้าน้ำท่วมหัวใจว่ากินน้ำเยอะไม่เข้าใจคำพูด
1: อ้าวเดี๋ยวให้หมอโอเคฟังหมอต่อ
0: คือมันอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นที่อากาศนะครับว่าถ้าเป็นพวกน้ำท่วมปอดอ่ะคนไข้ก็จะต้องมีอาการหอบเหนื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีอาการแสดงที่ปอดเวลาดูรูปเอ็กซเรย์นะครับคือถ้ามีคุณหมอบอกว่าติดใจเรื่องโรคหัวใจจริงๆเนี่ยป้าก็ถามต่อดีแล้วหมอจะส่งป้าไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมเองต้องไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเนี่ยต้องส่งไปพบหมอหัวใจเฉพาะทางหรือเปล่าเพื่อแยกออกไปใช่ไหมฮะ
4: ตั้งหลายปีแล้วนะ
0: แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่เปล่าแล้วตอนนี้ยังเจ็บหัวใจอยู่ไหมฮะ
4: รู้สึกว่าเบาลงเพราะหมออ่ะที่ยาที่เคยให้กินน่ะแต่จำตัวยาไม่ได้ที่กดไหลย้อนนะเขาไม่ให้กินตอนนี้ป้าก็มีอาการจุกตรงปีอ่ะแต่ป้าไปที่หมอแพทย์แผนไทยเขาให้ไอ้ฟ้าทลายโจรมากินตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรแล้วมันก็เหมือนไม่ปวดหัวใจไม่ค่อยจุกไม่ค่อยอืดน่ะฮัลโหล
1: หมอฟังอยู่หมอยังงงๆอยู่ครับ
4: ค่ะ
0: งงเพราะไอ้เสียงจิ๊ดจ๊าด
1: ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันผมพยายามปิดเสียงอยู่ผมยังปิดเสียงคุณผู้ฟังอยู
0: ่
1: ลดเสียงคุณป้าไว้โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะคือถ้าผมฟังดูนะโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยเคสแบบนี้เพราะว่าฟังดูเป็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วอาการทางหัวใจมันไม่ค่อยรุนแรงอะไรผมว่าป้าไปโฟกัสเรื่องการรักษากดไหลย้อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะอาจจะต้องส่องกล้องนะส่องกล้องลงไปดูกระเพาะนิดนึงนะครับผมว่ารักษากดไหลย้อนให้เต็มที่ไปเลยป้าปรึกษาหมอไปเลยครับกินยาต่อเรื่องคุมอาหารปรับพฤติกรรมพวกนี้ส่องกล้องผมว่าน่าส่องกล้องกว่านี้ครับ
4: หมอปกติเคยให้ยากดไหลย้อนมาใช่ไหมก็ไม่ให้มาเคยกินยากดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วแต่มาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยากดไหลย้อน
1: ทำไมเขาไม่ให้อ่ะบอกเขาว่าเขาถามแล้วถามเขาไม่ทำไมเขาไม่ให
4: ้ถามเขาไม่พูดอะไรอ่ะ นี่ป้าก็วันนั้นไปถอนฟันก็เลยแวะไปที่แพทย์แผนไทยไว้เล่าอาการให้เขาฟังเขาก็เลยให้ฟ้าทลายโจรมาให้มา60เม็ดก็กินไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้น
1: อันนี้ซ้ำอันนี้เล่าซ้ำแล้วโอเค
4: ค่ะเล่าซ้ำค่ะ
1: แล้วจะยังไงดีกดซื้อยากินเองได้ไหมคุณหมอแม่ยายังไงดีครับ
0: คือสมมติเป็นแม่ผมนะผมก็จะพาแม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่นะครับก็โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมันยังไม่ได้ส่องกล้องอ่ะผมว่าคุณป้าก็ควรจะส่องกล้องไงมันต้องไปสุดที่ส่องกล้องกว่าไปส่องดูซิมันแผลในกระเพาะอะไรมันเยอะไหมมันมีติดเชื้อแบคทีเรียเอชไวรัสหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยก่อนมันจะได้วางแผนการรักษาให้มันถูกต้องแต่ไอ้ประเด็นที่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าใจผมนะผมก็โอกาสเป็นน้อยเพราะถ้าเป็นป่านนี้มันน่าจะแสดงอาการ
1: น่าจะมากกว่านี้แล้วโอเคครับอ่ะคุณน้าว่า
0: เอาตามนี้ก่อนนะ
1: เดี๋ยว
0: ต้นตรงนี้ก่อน
1: โอเคคุณน้าฟังแล้วโอเคไหมเข้าใจไหม
4: ไม่จะถามอีกคำหนึ่งที่ว่าเขาจ่ายยาไอ้ขับปัสสาวะมาแล้วก็เขียนที่ซองบอกว่าแค่โรคหัวใจด้วยยาที่ขับปัสสาวะเพราะป้าไตไม่ดีด้วยฮัลโหล
0: ได้ยินแล้ว
1: ได้ยินครับได้ยินแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าครับ
0: คือถ้าหมอเขาจ่ายยาขับปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเขาเจอหลักฐานว่าเคสเนี้ยมีน้ำท่วมปอดนะมีภาวะเขาเรียกว่าหัวใจวายคอนเซนทีฟฮาร์ทเฟลเลียร์มีน้ำท่วมปอดก็อาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยจริงๆก็ได้นะ
4: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังก่อน
0: เพราะนั้นเคส
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอก่อนคุณน้าฟังคุณหมอนิดนึง
0: เพราะนั้นเคสเนี้ยจะต้องคุยกับคุณหมอให้ดีฮะต้องตั้งหลักให้ดีว่าตอนเนี้ยรักษาอะไรกันอยู่ใช่ป่ะพ่อป้าก็มาบอกเอ๊ะกดย้อนไม่ให้กินยาแล้วแต่โรคหัวใจมีฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไอ้ยามันดูมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสับสนก็คิดว่าต้องตั้งหลักที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้าต้องคุยกับหมอประจำตัวแต่ผมเดาว่าตอนเนี้ยมันน่าจะมีภาวะน้ำท่วมปอดอยู่เพราะเลยให้ยาขับปัสสาวะมาที
1: ทีนี้
4: ขาบวมไงคุณหมอ
1: ขาบวม
4: ขาข้างขวามันเคยบวมเมื่อเดือนมีนาทีนี้หมอก็เลยให้ยาขับปัสสาวะมาแล้วเขาก็เขียนที่ข้างซองนะบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วย
0: ใช่
4: ก็เพราะป้า
0: ก็เนี่ยฮะที่ก็น่าจะมีน้ำท่วมปอดครับ
4: ค่ะ
1: อย่างนี้คุณป้าฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าฟังนะคุณหมอแนะนำนะครับว่ากระบวนการต่อไปควรทำอะไรบ้างครับยังไงครับเชิญครับ
0: ก็คือต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนน่ะถามให้เข้าใจ
1: ก็คือ
0: ตอนน
1: ี้ก็กลับไปที่โรง
0: รักษาอะไรอยู่บ้าง
1: กลับไปหาหมอใหม่
0: คร
1: ับ
0: คือแบบเนี้ยเขาจะมีนัดอยู่แล้วไงพอถึงวันนัดเราจะไป
1: หมอนัดเมื่อไหร่
4: หมอนัดไอ้เบาหวานวันที่26พฤศจิกาหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้มาพร้อมกับยาเบาหวาน
0: ก็จ่ายก็ไปถามเลยวันที่เขานัดน่ะคุณป้าก็ไปถามเลยบอกหมอป้ายังต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่ไหมป้าหัวใจป้าเป็นอะไรไหมถามให้เข้าใจเลย
1: แล้วก็ยากดไหลย้อนทำไมไม่จ่ายเพราะอะไรเคลียร์กับคุณหมอเลยนะ
4: จ
1: ้
4: าน
1: ะโอเคคงได้ประมาณนี้นะเพราะมันสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับเอากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปก่อนแล้วถึงเวลานัดแล้วมีอาการอะไรผิดปกติก่อนก็ไปหาหมอก่อนได้นะครับ
4: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ เออเสียงมันไม่ค่อยชัดด้วยมันเกิดจากกล้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันป่ะต่อครับต่อครับมีเวลาอีกสัก5นาทีผู้ฟังครับเชิญครับบางทีก็ไล่ไม่จนเหมือนกันเชิญครับอีก1อีกสัก1ท่านนะอีกสัก1ท่านนะฮะจะได้เคลียร์ให้นะถ้าเคลียร์ให้ไม่ได้ก็จะแนะนำให้ว่าจะมีทางออกยังไงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือควรจะมีขั้นตอนที่จะดูแลรักษาตัวกระบวนการต่อไปอย่างไรนะครับให้มันชัดเจนตรงนี้คุณหมอก็พยายามที่จะดูแลเต็มที่นะครับมีอีกสักหนึ่งสายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับโทรมาด่วนเลยจะได้คุยให้เต็มที่นะครับ02-290-0473นะครับใช้เบอร์นี้2คืนนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับมีไหมอ่ะมาแล้วรอจังหวะสายว่างแล้วโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะจากนครนายกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
5: จะเรียนถามว่าอายุ74ปีแล้วตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดอยู่ค่าไตอยู่ที่ 61% เป็นไงคะเป็นไตระยะไหนคะ
0: 61นี่ก็ยังถือว่าดีมากก็น่าจะอยู่แค่ระยะ3
5: แล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้ได้คะ
1: ให้ค่าไตดีขึ้นโอเคครับ
0: มันอาจจะอยู่ประมาณนี้ฮะผลก็คือป้าพูดก่อนฮะครับ
1: คุณป้าจะพูดว่าอะไรครับเชิญครับ
5: พูดว่าเป็นคนชอบทานกล้วยน้ำว้ามากทานทีเยอะมันมีผลไหมคะ
0: ไม่มีครับ
5: ไม่มีเหรอฮะ
0: คร
5: ับ เหรอเห็นเขาบอกว่าต้องกินอาหารอะไรแล้วค่าไตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอย่างนั้นได้ไหมคะ
0: ต้องทำความเข้าใจดีๆครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับครับ
1: คุณหมออธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดนึงครับตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวฟังนะคุณน้าฟังนิดนึงคุณน้าฟังนิดนึง
5: ได้ค่ะได้
0: คืออาการแบบเนี้ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะไตวายเรื้อรังไตวายเรื้อรังก็คือไตมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมตามอายุมันเสื่อมตามมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานความดันมันเสื่อมตามอาหารยาที่เรากินมาในอดีตพอมาวันนี้มันส่งผลให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลง
1: มีเวลา2นาทีครับ
0: ก็คือระยะไตที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3นะฮะ2ไปปลายไปจนถึง3ซึ่งระยะเนี้ยเป็นระยะที่ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ข้ามไปที่ระยะ4หรือระยะ5เพราะไอ้4กับ5เนี่ยร่างกายจะเริ่มแย่แล้วเพราะนั้นจุดอาหารที่คุณป้าต้องโฟกัสจริงๆก็คือต้องลดของเค็มครับต้องกินให้จืดเพราะไอ้กินเค็มเนี่ยจะทำให้ไตแย่แล้วก็ระวังเรื่องยาเนาะโดยเฉพาะเรื่องยาปฏิยาลดแก้ปวดยาลดอักเสบนะฮะพวกนี้ต้องกินให้น้อยลงส่วนอาหารอื่นไม่ต้องไปคุมคือที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5ที่มันจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอะพวกกล้วยพวกต้มอะไรพวกนี้แต่ถ้าไตวายระยะ 2-3 เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวก็คุมให้ดีความดันเบาหวานคุมให้ดีฮะก็เท่านี้เอง
1: ครับประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะ
5: เข้าใจ
1: โอเคครับหมดเวลานะครับโอเคครับ
5: ข
1: อบคุณครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวใครติดตามคุณหมอต่อในภาค Facebook Live นะครับช่วงนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยในภาควิทยุแล้วนะครับก็ไปติดตามในภาค Facebook ของคุณหมอต่อได้นะมีความรู้ต่างๆมาเล่ามาคุยแล้วใครมีคำถามก็สามารถถามใน Facebook ได้นะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางอภัยภูเบศรนะครับเปิดสายให้ผู้ฟังสามารถโทรสอบเข้าไปสอบถามปรึกษารวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับที่หมายเลข02-02-87710นะครับ02 2ครั้งนะครับ02-02-87710ต่อ1นี่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อ2ที่ฝ่ายขาย นะครับก็เป็นเบอร์กลางที่เป็นเบอร์อัตโนมัติที่อภัยภูเบศเปิดมาให้สำหรับผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่4ทุ่มนะครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
11: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทางนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาริชโยรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ กระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็กพร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
12: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
13: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือโรดแมป3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพรมารายงาน
7: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนด์ชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR โค้ดต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตัวเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิชแล้วละครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิชเก็บไว้เยอะมากเนี่ยฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยว

0: กลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอ
1: ครับอย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ๋อครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักงวนสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวนั่นต่างเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าเช้าก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กอะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งอะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปัญญาโทปัญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอออย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอนงามตา

าถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีคนเข้ามาเตือนตัวฟังว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำจะท่วมคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ฟังไม่เชื่อเฮ้ยน้ำจะท่วมอะไรไม่เห็นจะมีตรงนี้มันไม่เคยท่วมเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็โอ้แต่น้ำจะท่วมไม่ต้องทำไงล่ะก็เตรียมการเตรียมการเอาของขึ้นที่สูงเก็บของไปจุดต่างๆที่มันจะรักษาได้แห้งได้พอถึงเวลาจริงๆท่านผู้ฟังเกิดน้ำท่วมขึ้นมาคนที่ประมาทไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะโอ้ยเสียหายหมดเสียข้าวของบางส่วนเสียถึงชีวิตด้วยส่วนพวกที่เตรียมตัวเอาไว้ข้าวของไม่เสียยังรักษาชีวิตไว้ได้ด้วยวิธีคิดก็ต่างกันยังไงเนี่ยสองกลุ่มนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงนิทานปรรณนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งคำว่านิทานดมฝังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นก่อนที่อะไรสำคัญสำคัญบางอย่างบางประการมันจะเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันบิ้วอัพกันมาก่อนไอ้ตรงนี้ดมฝังก็เรียกว่าเป็นนิทานไอ้จุดที่พีคที่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่จุดที่พีคไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องร้ายก็แบบว่าโอ้ยเสียหายพังยับเยินมีปัญหาอาจจะถึงทั้งเสียชีวิตเสียของอะไรต่างๆหรือเรื่องดีจะประสบความสำเร็จได้สิ่งนั้นนั่นนี่มียศตำแหน่งนี่มันต้องมีเรื่องราวมาก่อนท่านผู้ฟังมันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยไอ้ความที่มันจะอะไรมันจะมาก่อนเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามันจะขึ้นๆลงๆขึ้นสูงสุดแล้วมันลงต่ำจนปัดนี้หรือลงต่ำสุดๆแล้วจะขึ้นมาสูงจนถึงขนาดนี้ไอ้ความดราม่าบนนี้ท่านผู้ฟังมันคือเรื่องราวที่มาก่อนทั้งสิ้นเรียกว่านิทานซึ่งจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับคนด้วยเกี่ยวกับของด้วยสถานการณ์ด้วยคนนี้ไปทำอะไรที่นั่นกับคนนั้นแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ไอ้ความที่ว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของบุคคลเป็นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็เรียกเป็นสตอรี่พี่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นนิทานชาดกแต่เป็นหัวข้อธรรมะใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านยกแสดงขึ้นแล้วเรื่องราวมันให้ถึงจุดนี้มาได้ไงก็เรียกว่านิทานธรรมบทบางเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังเองบางเรื่องก็เล่าโดยอรรถกถาอรรถกถาอาจารย์มาอธิบายคำนั้นเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอรรถกถาธรรมบทบ้างอรรถกถาชาดกบ้างแล้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเองนั้นก็จะอยู่ในพระสูตรไปเลยในพระสูตรพระบาลีจุดนั้นจุดนี้นี่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านเล่าเรื่องในอดีตของท่านเองก็จะเป็นข้อมูลที่แยกส่วนกันในช่วงของนิทานพรรณนาทุกวันศุกร์นั้นข้าพเจ้าจะเอาเรื่องราวที่มาก่อนเหล่านี้แหละตั้งเป็นหัวข้อขึ้นก่อนว่าประเด็นวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วมีเรื่องราวสตอรี่ตรงไหนที่มันจะสนับสนุนบ่งบอกให้ข้อมูลทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทั้งฝ่ายที่คัดค้าน ็นอย่างไรอย่างไรซึ่งในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราจะได้มิติแห่งการฟังพอเราก็จะโครงสร้างแบบนี้แล้วนะมิติแรกคือเรื่องตัวเรื่องราวตัวสตอรี่นั่นแหละใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครนั่นก็คือ Who What Where When Why How 5W1H ก็เรื่องราวนั่นเองในมิติของเรื่องราวบางทีก็เป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างโอ้มันหลากหลายเลยตรงนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นสัตว์บางทีก็คุยกันได้คนก็คุยกับสัตว์ได้อันนี้มันมีหลากหลายอย่างมิติของเรื่องราวมิติถัดมานั้นก็คือตัวธรรมะบางทีธรรมะคนนี้เขาจากไม่ดีเป็นดีอีกคนหนึ่งจากดีเป็นไม่ดีดีนี่คือเรื่องอะไรสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงตัวหัวข้อธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดำเนินมาคนนี้ก็ทำดีอ๋อเป็นกุศลธรรมเรื่องความเพียรเรื่องความเมตตาอ๋อคนนี้ก็ทำความไม่ดีอ๋อเป็นการผิดศีลเป็นความประมาทจะมีมิติเรื่องของทั้งส่วนที่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยบุคลาธิษฐานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูเดี๋ยวบางทีเขาจะเอาบุคคลหรือสัตว์ในสตอรี่เรื่องนั้นๆเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของคุณธรรมสักอันใดอันหนึ่งเอาถ้าเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกก็จะอธิบายถึงความเจ้าเล่ห์ความกล่อนความไม่รักษาสัจจะในขณะที่เปรียบม้าม้านี่ก็จะเปรียบกับความรวดเร็วความที่ว่องไวตาช้างก็จะเอาเรื่องความอดทนบ้างเรื่องตัวขนาดของมันใหญ่บ้างมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยใดๆเป็นบุคลาธิษฐานเวลาเราฟังเราจะได้หลากหลายมิติแต่ในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราก็เลยจะต้องมาไตรตรองใกล้ครวญไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแต่ทะลุหูขวาไปออกเข้าหูซ้ายอีกฟังไปให้มันค้างอยู่ได้บ้างเราจึงต้องจับประเด็นให้ได้ท่านผู้ฟังประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของความประมาทหรือความไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยท่านผู้ฟังอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็เลยว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็มันเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่แน่นะสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ได้เคยเจอกันมาแล้วทุกครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลทางตอนเหนือที่ตรงนั้นยังไม่ได้มีแม่น้ำใหญ่ด้วยซ้ำไม่ได้ติดทะเลเลยด้วยซ้ำประเทศเนปาลแต่มีคลื่นสึนามิเนี่ยพัดมาหรือน้ำปริมาณมากๆซึ่งมันไม่เคยมากปานนี้มาก่อนนี้ท่วมขึ้นมาคนทางด้านดาวสตรีมคือทางด้านใต้ของแม่น้ำเนี่ยเขาก็ได้รับการเตือนบางส่วนนะบางส่วนที่ทราบก็ทราบไปบางส่วนที่ทราบก็เข้าใจว่าก็เป็นน้ำท่วมธรรมดาเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำไหลมาแล้วเพราะทุกปีมันก็น้ำหลากมันก็มีใช่ไหมล่ะแล้วก็หลบเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่คราวนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นร้อยๆปีพวกที่ประมาทไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก็ถูกน้ำซัดไปแต่พวกที่ไม่ประมาทเฮ้ยระวังดูนี่เป็นไงนะไหนมาดูกันนี่เขาก็รอดมาได้พวกที่แบบว่าประมาทแบบกลางๆเหมือนจะไม่ประมาทแต่ก็ประมาทนั่นแหละก็คือไปอยู่ใกล้ๆไปดูโอ้มันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันไม่เคยถึงจุดนี้เลยโดนพวกนั้นก็โดนในเรื่องความประมาทหรือไม่ประมาทนั้นดูหวังเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะถูกล่ะหรือมันจะผิดล่ะเราจะมีวิธีตัดสินใจยังไงในเรื่องนี้ดูหวังมีนิทานชาดกอยู่สองสามเรื่องที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์แบบนี้ได้ในเรื่องแรก ป็นเรื่องของพวกช่างไม้ที่ไปออกทะเลชื่อเรื่องของจริงคือสมุทะวานิชชาดกก็คือพ่อค้าทางทะเลนะแต่ว่าดูเนื้อเรื่องแล้วมันไม่เห็นมีความเป็นพ่อค้าตรงไหนเลยก็มีแต่พวกช่างไม้อย่างไรก็ตามมิติของเรื่องในหัวข้อความประมาทและความไม่ประมาทนั้นสามารถนำมาสอนสามารถนำมาทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความไม่ประมาทได้เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งตำบูฟังที่ไปรับจ้างงานเนาะคือไปรับเหมาแล้วทำงานไม่เสร็จเบิกเงินมาล่วงหน้าแล้วโอ้ยงานไม่ได้ตามเป้านี่โอ้ทำไงค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วตัวเองกลัวความผิดก็เลยหนีนี่คือช่างที่งานนะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วดูฟังผู้รับเหมาทิ้งงานโอ้ยเจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงกูว่าจนหมดแม็กแล้วล่ะตามหาตัวก็ไม่เจอด้วยจะไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้มันหนีไปแล้วหนีไปไหนพวกช่างไม้พวกนี้หนีออกทะเลเลยดูฟังหนีจากในเมืองพาราณสีไปทะเลไปทะเลนี่ไปยังไงพาราณสีก็ออกแม่น้ำคงคาเวลาไปก็ต้องต่อเรือไปนะไปทางเรือก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วใช่ไหมก็สร้างเรือกันขึ้นมาแล้วพวกเราก็ขึ้นเรือกันไปทั้งครอบครัวของเราด้วยหนีหมดเลยพากันหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่คือไปเป็นชาวเกาะเลยล่ะไม่ให้เจ้าของงานตามไปได้เพราะว่าทิ้งงานแล้วรับค่าจ้างมาแล้วทำได้ไม่เสร็จเพ่นเลยปรากฏว่าพอมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่กลางมหาสมุทรคิดว่าเราปลอดภัยละพวกเจ้าหนี้เจ้าของบ้านตามมาไม่ได้ละในจังหวะที่คิดว่าจะเซตเทิลจะตั้งรกรากกันที่เกาะแห่งนี้เขาก็มีความระวังตัวกันนะมีความระวังตัวว่าเกาะนี่มันจะปลอดภัยหรือเปล่ามีพวกมนุษย์กินคนหรือเปล่ามีพวกยักษ์พวกรากศกที่ห่วงสถานที่หรือเปล่าก็เลยส่งช่างไม้จำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธต่างๆไปตรวจดูว่าในเกาะแห่งนี้มีความปลอดภัยหรือไม่ในระหว่างที่ไปตรวจดูนั้นผู้ฟังก็พบว่าที่เกาะแห่งนี้มีต้นไม้และที่เป็นต้นมะม่วงต้นขนุนต้นมะพร้าวต้นกล้วยยังมีข้าวสาลีป่าด้วยมีต้นอ้อยที่เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยโอ้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแสดงว่ามีน้ำมีดินดีคิดว่าที่นี่จะเหมาะสมล่ะแต่พอตรวจไปดูนี่มีคนเปลือยกายอยู่คนหนึ่งเขามานอนแผ่หลางอยู่ที่ชายหาดที่อยู่ในบนเกาะแห่งนั้นนะมีแม่น้ำมีชายหาดที่สวยงามหลังจากที่กินอิ่มกินอะไรอิ่มก็กินผลไม้กินอะไรต่างๆที่มีอยู่บนเกาะนั่นแหละอิ่มแปรแล้วก็มานอนตีพุงอยู่ริมชายหาดพวกช่างไม้เห็นคนนี้โอ้ยคนนี้นี่มันยักษ์แน่นอนเปลือยกายอยู่อย่างนี้ท้องป่องๆ อยู่งี้เลยคิดว่าจะไปฆ่ายักษ์ตัวนี้แต่ไปฆ่าดุมดำผลีผลาไม่ได้วางแผนกันก่อนแต่ว่าคนที่ไปเปลือยกายอยู่ริมชายหาดนั้นน่ะเขาไม่ใช่ยักษ์ธรรมฝังเขาก็เป็นกะลาสีเรือคนหนึ่งที่เกิดเหตุเรืออับปางแล้วก็มาติดเกาะแห่งนี้เหมือนกันมาเจอที่นี่ว่าโอ้มีอาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ก็อยู่เลยกินอะไรต่างๆจนอ้วนพลีอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวหนวดเข้ามันก็เลยลุงรังไม่ได้ดูแลรักษาสภาพหน้าตาทำไมพวกช่างไม้ที่มาใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่านี่เป็นยักษ์เลยวางแผนที่จะไปฆ่ายักษ์กันแล้วกำจัดยักษ์ตัวนี้ให้ได้ซะแล้วเราก็จะได้ยึดครองเกาะนี้อยู่กันอย่างสบายพอจังหวะจะไปฆ่าจริงๆนี่คนติดเกาะนี่ก็เลยแสดงตัวขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ยักษ์อีนี่นายจ๋าฉันไม่ใช่ยักษ์นะฉันเป็นมนุษย์วันนั้นก็บอกเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมหนวดเข้าลุงลัง
2: โอ้นายจ๋านายจ๋าฉันเป็นมนุษย์นะฉันมาติดเกาะ
1: พอทำความเข้าใจนะรู้กันว่าอันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนล่ะมาติดเกาะเหมือนกันก็เลยคุยทำความรู้จักกันนะว่ามาจากไหนจากไหนไอ้เรื่องทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องพูดเรามาเจอกันใหม่ก็พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมก็เลยทำความรู้จักกันว่าเกาะนี้ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างตรงไหนกินได้ตรงไหนกินไม่ได้ใช้น้ำจืดตรงไหนไว้นอนตรงไหนหลบแดดนี่ก็มาก่อนก็รู้มีข้อเดียวที่ต้องระวังบนเกาะนี้จากคนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบคือบนเกาะเนี่ยจะมีพวกเทวดาแล้วเขามาเล่นกันอยู่เป็นประจำซึ่งเทวดาพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกมนุษย์นะเป็นพวกยักษ์บ้างเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมมาราชิกาทั้งหลายพวกเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาที่เห็นอุจจาระปัสสาวะของพวกมนุษย์เขาจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่พอใจจะมีปัญหาได้ถ้าพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอย่าไปถ่ายเรี่ยราดถ่ายต้องกลบให้ดีแต่ถ้ากลบด้วยทรายกลบด้วยดินแล้วภัยอย่างอื่นไม่มีแน่นอนเพราะอยู่อาศัยกันไปตะบวงก็เลยแบ่งเป็น2หมู่บ้านกันนะโดยช่างไม้ทั้งหมดที่มาเนี่ยเขาก็แบ่งอยู่กันคนละสัดส่วนของเกาะกลุ่มนี้อยู่ทางด้านเหนือกลุ่มนี้อยู่ทางด้านใต้ก็ดูแลจัดการกันไปมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีนิสัยชอบติดใจในรสชอบความบันเทิงรื่นเริงชอบแบบกินอาหารชอบความแบบสะดวกสบายพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีความหมกมุ่นในรสในกามทั้งหลายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยจะหนักไปในทางรสหาความสุขทางตาทางหูอะไรเงี้ยไม่ค่อยก็มักจะแบบว่าอยู่เฉยๆหรือว่าทำอื่นๆอะไรเตรียมการนั่นนี่ไปไม่ได้เป็นพวกที่หนักในรสด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบ่งกันอยู่กันไปไอ้พวกที่หนักในรสเนี่ยนะก็เลยแบบความคิดคำพูดการกระทำพฤติกรรมใดๆเขาก็จะหนักไปในทางที่ว่าจะปรุงแต่งรสอะไรให้แบบมันงามขึ้นมาให้มันวิจิตรพิสดารอันดับแรกเลยก็เอาข้าวสาลีนั่นแหละมาทำมาเล่าซะเอาข้าวสาลีเอาน้ำอ้อยที่มีอยู่บนเกาะแห่งนั้นมาหมักเลยจะไปรออะไรเอาแล้วจุลินทรีย์เอาจากไหนเอาจากดินหามาปรุงแต่งมาทดลองดูเพราะว่ามีความคิดนึกคำพูดการกระทำไปในแนวนั้นที่จะหนักไปในทางกามส่วนพวกที่เขาไม่ได้คิดไปในทางกามนี่เขาก็จะมาคิดประดิษฐ์เครื่องมือบ้างวิธีจับปลาบ้างทำพัฒนาที่อยู่บ้างคนเราจิตน้อมไปทางไหนนะเราพอสตรงนี้นะพอสแล้วดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนสองหมู่บ้านที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นเนาะว่าพวกที่หนักในกามก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดความสุขทางตาทางหูพวกที่ไม่ได้หนักในกามก็คือจะหนักไปในทางธรรมะเอาเขาก็ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาที่อยู่เนาะมีการอบรมให้เกิดความอดทนให้อยู่ในความไม่ประมาทคิดไปในแนวนั้นบางครั้งบางคราวก็มาเจอกันบ้างนะก็มาอวดกันไงอวดอะไรอ่ะนี่ฉันมีเหล้ากินฉันมีทำอาหารแบบนี้ได้นี่ฉันทำปรุงแต่งสิ่งนี้วิจิตรพิสดารพวกที่หนักไปในทางกามไปในทางรสก็เอาพวกนั้นมาโชว์ใช่ไหมส่วนพวกที่หนักไปในทางที่ไม่ใช่กามเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้มาโชว์ด้วยนะซ้ำนะเขาก็แค่ว่าแบบใช้ไปในชีวิตประจำวันของเขานี่คือมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการคิดมีการทำงานไปคนละแบบทีนี้พอเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังด้วยการที่มีอาหารการรับประทานที่ทำให้เมามายในกลุ่มแรกนี่ทำให้พอกินอาหารแล้วประมาทแล้ว
2: ร้องรำเล่นเมาพอเมากันได้ที่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็รีบกลับจะไปร้องไปเล่นไปเมากันต่อไม่ได้จะมาสนใจกลบทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่มีพอถึงเวลาที่พวกเทวดาเขามาเล่นที่เกาะแห่งนั้นนั่นก็จะมาเล่นกันทุก7วัน8วันตามวันพระวันอะไรตามวงรอบของพวกเทวดาเขาเทวดากลุ่มหนึ่งมาแล้วก็เลยหงุดหงิดเห็นว่าทำไมสนามเล่นที่เกาะแห่งนี้ของเรามันสกปรกเปื้อนเปื้อนเฮ้ยจะเอาน้ำทะเลมาท่วมให้มันล้างชำระให้มันเรียบร้อยไปเลยจึงกำหนดวันว่าวันเพ็ญหน้านี่แหละขึ้น15ค่ำนี้นะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเต็มที่นี่น้ำจะขึ้นสูงสุดเวลานั้นแหละจะเอาน้ำทั้งหลายเนี่ยมาชำระล้างตรงนี้ให้สะอาดไปเลยทั้งต้นตอของอุจจาระปัสสาวะนี่ก็จะพัดให้มันเกลี้ยงไปหมดเลยก็คือจะเอาน้ำมาท่วมก่อแห่งนั้นกำจัดทั้งคนกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นอะไรต่างพวกมนุษย์นี่มาสร้างปัญหากำจัดเอาไปให้หมดพอพวกเทวดาเขาตกลงกันแล้วเขาก็จะทำตามนั้นนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่ว่ามีเทวดาอยู่ตนหนึ่งในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้รักษาศีลก็เลยไม่อยากจะก็แค่ว่ามาฆ่าพวกมนุษย์นะแต่ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขามาทำสกปรกทำให้มันเหม็นไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันหรอกแล้วก็เป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้ส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันไปเตือนเทวดาตนหนึ่งก็เลยไปเตือนพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาไปเตือนเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวไปแบบเป็นเทวดาท่านผู้ฟังคือแบบมีแสงสว่างเหาะได้ยืนอยู่บนอากาศมีเรื่องแต่งกายอะไรสวยงามคือแน่นอนไม่ใช่คนที่เนี่ยแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นเทวดาแล้วมาเตือนว่าเนี่ยวันพระหน้านี่15ค่ำนี่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่นะท่านจงหาที่พักที่อื่นที่มันจะปลอดภัยเถอะเกาะแห่งนี้นี่จะถูกสึนามิซัดเข้ามาท่วมทุกอย่างพังเละยับทุกอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียแล้วท่านดันทำสกปรกพอให้โอวาทแล้วก็หายไปส่วนเทวดาที่เหลือท่านผู้ฟังเอ้าเขาไม่พอใจนะไอ้ตัวนี้ไปเตือนเขาได้ไงนี่ฉันจะกำจัดพวกมันอยู่แล้วกลัวว่าพวกมนุษย์จะเตรียมตัวแล้วก็ไม่ถูกตัวเองกำจัดก็คือจะไปฆ่าตรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังเทวดาเขาไม่ทำเขาคือให้น้ำท่วมบังเฮฟ้าผ่าบังเฮข้าวยากหมากแพงบ้างน้ำแล้งบ้างอะไรบ้างเพื่อดีจะให้มนุษย์มันตายไปเองนะอันนี้เขาก็ทำน้ำท่วมคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็จมน้ำตายไปเทวดากลุ่มที่สองก็มีความคิดว่าต้องกำจัดพวกมนุษย์นี้ให้สิ้นซากไปไม่ได้แล้วแต่ไปเตือนกันอย่างนี้คราวนี้จึงเนรมิตให้เลิศหรูอลังการกว่าเทวดาตัวแรกนั้นด้วยมาบอกว่าโอ้ยท่านจะไปกลัวกังวลใจอะไรท่านไม่ต้องกังวลใจหรอกกรอบนี้มันไม่เคยมีน้ำท่วมเลยดูดิข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยทั้งต้นอ้อยต้นผลไม้ต่างๆมันเติบโตกันมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำพอเพียงไม่มีภัยใดๆเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อนท่านสบายใจเถอะอยู่กันอย่างสบายใจเบิกบานใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะคุ้มครองเราจะดูแลให้นานเทวดากลุ่มที่สองเขาเรียกว่าเทวดาที่อยู่ทางทิศใต้นะเอางี้แล้วกันเทวดาตนแรกที่มาเตือนในอยู่ทางทิศเหนือพวกเทวดาทางเหนือมาเตือนชาวเกาะว่าระวังน้ำท่วมให้เตรียมไปอยู่ที่อื่นพวกเทวดาทิศใต้มาบอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์จะตายพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระมัดระวังใดๆสบายสบายไว้ถ้าท่านผู้ฟัง
1: ได้รับฟังคำของเทวดาจากทางเหนือและคำของเทวดาจากทางใต้แบบนี้แล้วนี่จะคิดยังไงจะคิดยังไงก็แน่นอนมีคนคิดทั้งสองแบบท่านผู้ฟังพวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่ค่อยหนักไปในทางกินดื่มเนี่ยนะเขาก็แบบใช่มันอาจจะน้ำท่วมก็ได้เราจะทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงเราก็ต่อเรือแล้วกันนะถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเอาไม้อะไรต่างๆมาต่อเรือทักษะเราก็มีพวกที่คิดกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความคิดแบบนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีพวกช่างไม้นะที่หนักไปในทางรสอาหารหนักไปในทางกามหาความสุขทางตาทางหูเขาก็มีความเพลิดเพลินไงมีความบันเทิงใจจะเศร้าโศกไประมัดระวังทำไงให้เหนื่อยแล้วก็อยู่กันมากินมันก็บายดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเตรียมการอะไรอ่ะไม่ต้องทำให้มันเหนื่อยไปหรอกพอแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพอสตัวนี้ก่อนนะเราพอสตัวนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงเหตุการณ์วันนี้ปัจจุบันเนี่ย2569ท่านผู้ฟังมีคนก็ออกคลิปมาโอ้ยโซเชียลนี่ประจำข่าวจริงก็มีนะข่าวลวงก็มีข่าวปลอมเฟกนิวส์นะอันนี้คือที่มันเกิดมาแล้วนะคำว่าเฟกนิวส์เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่เกิดที่บอกว่ามันเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้จริงมันไม่เป็นอ่ะอันนี้คือที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็ข่าวจริงๆก็คือจริงๆมันเกิดหรือมันไม่เกิดกันแน่อันนี้คือที่ผ่านมาแล้วแต่สิ่งนี้เรากำลังพูดถึงอนาคตนะเขาบอกว่า15ค่ำเดือนหน้าขึ้น15ค่ำเดือนหน้าน้ำจะท่วมมันยังไม่เกิดที่มามีไหมมีด้วยนี่ไงเขาบอกน้ำจะท่วมที่มาล่ะที่ว่าไม่เกิดอ่ะเทวดาด้านใต้บอกไม่ท่วมแล้วเทวดานี่คือใครอ่ะถ้าสมมติเป็นนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยตัวดีเลยท่านฟังมีความเห็นเป็น2 อย่างอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วน้ำท่วมแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แยกเป็น2คือน้อยมากนี่มันก็มีสัดส่วนด้วยนะท่านฟังนะส่วนใหญ่อาจจะเห็นตรงกันแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นส่วนน้อยก็มีนะและทางเลือกที่3ที่4นี่มีไปอีกไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านไหนดูด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนว่ากินไข่ได้วันละฟองไข่ขาวได้หลายฟองอยู่แต่ไข่แดงได้วันละฟองต่อมาบอก2ฟองได้ทุกวันนี้3 4ฟองไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยเรื่องไขมันนี่ก็อีกนะตอนแรกบอกไขมันเนี่ยโอ้ตัวดีเลยทำให้อ้วนเป็นคอเลสเตอรอลทุกวันนี้บอกไม่ใช่ไขมันละไขมันกินได้เอ้าแล้วมากลายเป็นน้ำตาลแทนเมื่อก่อนบอกน้ำตาลดีให้พลังงานดีที่สุดต่อมาบอกโอ้น้ำตาลไม่ดีให้พลังงานมากเกินไปแล้วก็เลยมาผลิตสารให้ความหวานแทนต่อมาสารให้ความหวานก็ไม่ดีอีกงงที่สุดเลยคำถามคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเขาศึกษากันมาใดๆทั้งหลายแหละมีความเห็นเป็น2 อย่างเสมอนี่ก็เราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องสังคมการเมืองนะข่าวสารทั่วไปนะอดีตนะเฟคนิวส์ก็มีนะข่าวจริงก็มีนะอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดนะพวกที่ทำนายทางด้าน geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เขาก็คิดแบบหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งนี่คือนั่นสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันอีกวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีความเห็นเป็น2 อย่างไม่ใช่แค่ด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังแม้แต่ด้านจิตวิญญาณเอายังแยกเป็น2อ่ะไม่ใช่แค่2หรอก3 4 5เลยกลุ่มนึงบอกพระเจ้ามีจริงอีกกลุ่มนึงบอกพระเจ้าไม่มีจริงอีกกลุ่มบอกกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีอีกกลุ่มนึงบอกมีผลของกรรมมีกรรมมีอ้าวแล้วเรารับฟังหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะว่ายังไงอ่ะวิทยาศาสตร์โอ้โหศาสตร์มีหลักฐานนั่นนี่โน่นโอ้ยหลักฐานดูสิ ฟิสิกส์ออกมาก็อ้าวยังเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นแมคานิกฟิสิกส์ทางด้านชีววิทยาโอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวงานวิจัยใหม่มาอีกเปลี่ยนความคิดอีกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอีกสังคมศาสตร์ก็เหมือนกันแม้ด้านจิตวิญญาณอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้รับฟังข่าวใดๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงจะเชื่อไหมหรือจะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ในโลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะในทุกๆเรื่องเลยนะการลงทุนเศรษฐกิจโอกาสการค้ามีแม้แต่วงการสายมูอ่ะที่ว่าด้านจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นปัญญามันก็ดีแหละสายมูเองยังมีหลายแบบเป็นสายพระเครื่องแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ดอกต้องอย่างนี้โอ้พิธีกรรมนี่เยอะเลยแล้วยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังพอฟังจุดนี้แล้วลองนึกย้อนดูนะว่าแล้วเราตัดสินใจยังไงตอนนั้นที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นเราควรจะตัดสินใจยังไงล่ะในที่มันควรจะเป็นในที่นี้ท่านผู้ฟังช่างไม้ก็ทำยังไงวิธีคิดของเขาท่านผู้ฟังเขาทำในลักษณะที่ไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนเนี่ยนะไม่มีปัญหาคือให้เกิดความสบายใจถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปก็อยู่ต่อก็ที่นี่ก็มีอะไรกินสบายถ้าน้ำท่วมฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซัดไปยังมีที่แห้งยืนเหยียบถึงเขาคิดงี้หมายความว่าไงคือเขาก็ต่อเรื่องไงท่านบวงโดยเขาก็ไปชักชวนกลุ่มที่หนักในทางรสในทางกินดื่มเนี่ยนะเอ้ยมาช่วยกันทำดีกว่ามาเรามาช่วยกันทำซึ่งพวกนั้นนะเขาไม่ได้ฝึกทำมาอย่างนั้นเขาก็จะฝึกมาแต่จะกินจะดื่มจะเล่นจะบันเทิงพอจะมาทำงานอะไรเนี่ยมันเลยแบบโอ้ยไม่อยากทำขี้เกียจนั่นนี่เขาก็เลยไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะไปทำทำไมฉันก็ยังน้ำมันไม่ท่วมหรอกฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้ต่อไปเขาว่าไปงั้นแต่พวกที่เขาไม่ได้หนักไปในทางรสอาหารการกินดื่มพวกนี้เขาฝึกทำมาอยู่แล้วงั้นก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ทำส่วนนี้เราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำไปเราก็ทำไปทำเท่าที่เขาทำได้ก็มีเรือพอที่จะแบบอยู่กันได้ในกลุ่มคือถ้าร่วมกันมันก็ทำเรือลำใหญ่หน่อยได้ถ้าไม่ร่วมกันก็ทำเรือเล็กหน่อยพอที่ตัวเองและพวกจะขึ้นไปได้แล้วเขาก็ทำเรือไปเราพอสตรงนี้ก่อนดูบ้างเรามาพิจารณาตรงนี้นึกย้อนมาในชีวิตของตัวเรานะหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาที่นี้คือเรื่องความสบายใจตรงไหนทำแล้วสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่เพลิดเพลินใจนะเพราะว่าเพลิดเพลินใจเนี่ยมันคือหลงมันคือเพลินเป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะเพลินไปตามความสุขเฉพาะหน้าความสุขทางตาทางหูถ้าเราเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูให้มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าเรากำลังพลาดอะไรอยู่สักอย่างที่เราบางทีเราก็ไม่รู้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ดูอีกเคสหนึ่งคือกรณีของพวกชาวบ้านกาลามะในพระสูตรที่ชื่อว่ากาลปุตตสูตรที่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันนี่คือในทางด้านจิตวิญญาณเลยนะว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกมีนะนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีบุญมีบาปมีเอาสองนี้ตรงข้ามกันเลยแต่ว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งต้องผิดเพราะฉะนั้นทำยังไงหลักคิดนี้เหมือนกันเลยจำหวังให้สบายใจว่าไม่ว่าจะออกตรงไหนฉันไม่เสียประโยชน์ฉันต้องได้ประโยชน์คิดอย่างนี้นะเราจะสบายใจนะไม่ว่าถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้ฉันต้องได้ประโยชน์ฉันจะต้องไม่เสียประโยชน์ถ้าชาติหน้ามีชาติหน้านั้นฉันก็ต้องได้ประโยชน์ฉันต้องไม่เสียประโยชน์แล้วประโยชน์เขามองยังไงด้วยท่านผู้ฟังเขาก็มองความที่ว่าถ้าสมมติชาตินี้เสียประโยชน์นี่ก็คือถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิมีโทษใดๆเกิดขึ้นเอางี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ละกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคน
2: ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดกฎหมายใดๆถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใดๆไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาศีล5เนี่ยก็ไม่ถูกติเตียนในชาติปัจจุบันนี้ล่ะก็ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันนี้แต่ชาติหน้าไม่มีนะปัจจุบันนี้ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าฉันมีศีลจะไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าชาติหน้ามีจริงด้วยศีลเนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะเขาก็เลยรักษาศีลเนี่ยทุกฝั่งชาวบ้านกะละมานี่เขาก็รักษาศีลมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาความดีทางกายทางวาจาทางใจเขาทำพอเขาทำปุ๊บเขาได้ประโยชน์สองต่อถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกติเตียนเขาถูกยกย่องไม่ถูกติเตียนเพราะไม่ผิดศีลเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกยกย่องเพราะมีศีลเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะคูณ2 2เด้งเลยว่าตายไปไปสวรรค์อีกเขาคิดอย่างนี้เขาถึงสบายใจไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาสบายใจหมดแต่ในขณะที่นะมองมุมกลับท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันก็กินสิเที่ยวสิเล่นสิดื่มสิกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยคือคุณมีความเพลิดเพลินในปัจจุบันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้ไปตกนรกเนี่ยที่คุณบันเทิงแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยคือคุณกลบเกลื่อนเอาความสุขเฉพาะหน้าทางตาทางหูมากลบเกลื่อนความกลุ่มใจกังวลใจไม่หลงใจแบบเครียดเอาไว้หนูว่าถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้แบบว่าโอ้ฉันไปตกนรกแน่เลยฉันกังวลใจเอาทำไงเอางั้นกินก่อนดื่มก่อนนะฮะความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมาปิดบังความกังวลใจเอาไว้นี้ประมาทเพราะว่าคุณเอาเพลินมาบังกลบเกลื่อนความกังวลใจแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาต้องได้ประโยชน์หมดไงเขาต้องรอดหมดเขาจะคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นทำอะไรล่ะท่านผู้ฟังในที่นี้ชาวเรือช่างไม้ทั้งหลายกลุ่มที่เขาไม่ประมาทเขาก็ต่อเรือต่อเรือไม่ได้ยากอะไรฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำมาท่วมฉันก็ขึ้นเรือถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็อยู่กับพื้นธรรมดาไม่มีปัญหาเอาชาวกะละมะทำยังไงเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีสัมมาวาจามีความประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาสบายเลยเขาไม่ร้อนใจเขามีความสบายใจตัวเราท่านผู้ฟังเหมือนกันนี่จะเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่ามรรคนี่มรรคแปลว่าทางมีปัญญาศีลสมาธินี่มันเป็นหนทางเพื่อความสุขในปัจจุบันและเวลาต่อมาอยู่แล้วดีไซน์ไว้แล้วเพื่อประโยชน์สองด้านไม่ว่าออกด้านไหนคุณชนะแน่นอนคุณสบายใจแน่นอนแต่ที่ประมาทคือเอาความเพลินมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วนึกมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะทุกวันเลยไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องทางการทหารมันจะมีด้านแบบนี้เสมอกลับมาที่พอถึงวัน

เดี๋ยวน้ำก็ลดเขาก็บ่ายปลอบใจกันไปมากินดื่มปลอบใจกินน้ำอ้อยกินน้ำหวานไปน้ำเขานี่ไม่ลดมันขึ้นมาถึงเอวอย่างนี้เอวทำไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวน้ำก็ลดนั่นนี่พวกประมาทก็ว่ากันไปจนท่วมถึงอกนี่ท่านผู้ฟังแล้วคราวนี้มันไม่ได้หยุดแค่อกแล้วมันซัดมาบึ้มเลยพวกที่อยู่บนเรือนะก็รอดขึ้นเรือออกไปได้พวกที่ไม่มีเรือนะก็ลอยคอตุ๊ป่องคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ทันนานก็ตายกันไม่มีอาหารไม่มีที่ยืนเหยียบถึงน้ำท่วมแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอา2สัปดาห์หรอกเอาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเอาอาทิตย์หนึ่งหรอก3วันนั่นแหละบางทีไม่รอดเลยถ้าคุณไม่มีที่แห้งยืนเหยียบถึงไม่มีอาหารไม่มีน้ำตายเสร็จท่านจะมีคำพูดไว้ท่านผู้ฟังว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะตายกับไม่ตายเราไม่ได้ดูกันใกล้ๆแค่ว่าโอเคคุณก็สิ้นชีวิตไปชาตินี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าความตายถ้าเรามองดูในลักษณะเป็นบุคลาธิฐานท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคุณไปในที่ที่มันไม่ดีที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นี้คือตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปสวรรค์นั่นคือไม่ตายนะคือดีนะยิ่งถ้าไปนิพพานนี่ก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือไม่ตายเอ๊ะแล้วทางไหนที่จะไปสู่นิพพานล่ะคือทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอีกตัวอย่างหนึ่งต้องระวังเป็นเรื่องของคนที่รอดแต่ไม่รอดและในที่สุดก็ยังรอดได้คือเรื่องของกาลาสีที่เรือแตกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดนะรอดมานี่คือว่าเรือเนี่ยมันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกเลยนะเรือแตกแล้วตัวเองได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งเกาะมาได้ในขณะที่เพื่อนๆทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันนี่แบบถูกปลากินบ้างถูกปูกินบ้างเสียชีวิตอดทนไม่ไหวตายไปในระหว่างทางบ้างคือตายไม่รอดแต่พายะนี่ก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งรอดมาได้พอรอดมาได้นี่โอ้โหน้ำซัดเลยจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมาขึ้นอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าท่าสุปารกะปัจจุบันนี้ก็คือเขตแถวเมืองเชนไนทางด้านใต้ของประเทศอินเดียตอนขึ้นมาท่านั้นเนี่ยก็หาเปลือกไม้อะไรแถวนั้นมาปิดบังส่วนลับเอาไว้แล้วก็เดินมาโซซัดโซเซเสื้อผ้าไม่มีผมเผ่าหนวดเครารุงรังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แบบถืออาหารมาสำหรับจะมาบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วนะเขาเห็นพายยะคนนี้เขาก็เลยโอ้ท่านนุ่งเปลือกไม้ท่านต้องเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนโอ้ขอท่านจงรับทายาทธรรมข้อนี้ของข้าพเจ้าเถิดพายยะก็ถูกข้าวอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาเลยไม่ต้องรอรับมาเลยเฮ้ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เอาข้าวมาให้เรากินเออกราบมับๆด้วยดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นคนนี้ทำเขาก็เอาบ้างเพราะคนแรกนี่พอทำบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโดยเอาพายะมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยนะกลับไปทำธุรกิจขึ้นนะคราวนี้ขายของได้มีความอะไรที่ปรารถนาเกิดสำเร็จตามนั้นก็เลยไปคุยให้เพื่อนฟังโอ้นี่มีพระอรหันต์คนหนึ่งเปลือยกายอยู่แถวท่าสุปารกะนั่นแหละท่านจงไปบูชาจาก1คนเป็น2คนจาก2คนเป็น4คน4คนเป็น8คนไปเลยอาศัยศาลเจ้าตรงนั้นอยู่เลยท่านผู้ฟังเขาเลยเรียกว่าพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะไหนอ่ะพาหิยะคนที่เอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งนั่นแหละทารุจิริยะนี่คือเปลือกไม้ท่านผู้ฟังนี่รอดจากความตาย

0: ือเรือแตกนะแต่ไม่รอดจากมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์คนหนึ่งเขาตั้งให้อรหันต์ชาวบ้านตั้งให้แกก็มีคำสอนดีๆอะไรบ้างแหละเรื่องคุณจะทำอะไรแกก็พอรู้บ้างแกก็เลยสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้อาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แน่นอนลูกศิษย์ใครก็บอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือติดบ่วงของมิจฉาทิฏฐิแล้วคือรอดจากภัยคือความตายจากเรือแตกเรือล่มนะแต่มาไม่รอดจากบ่วงคือภัยคือมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพายะนี่ยังมีเพื่อนดีท่านผู้ฟังมีโชคดีตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่เพื่อนในชาติก่อนพบก่อนที่เคยเป็นภิกษุด้วยกันมาแล้วเขาได้บรรลุเป็นอนาคามีได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทาวาสมาเห็นเพื่อนเก่าอย่างพาหิยะที่มาหลงตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้คนเขากราบเขาว่าอยู่ติดลมมิจฉาทิฏฐิทั้งที่รอดจากภัยคือเรือแตกมาได้แต่มาไม่รอดจากความคิดนึกกับดักในข้อนี้เลยมาเตือนสติบวงเลยมาเตือนสติพาหิยะว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพระอรหันต์จริงๆที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ทางตอนเหนือนู่นในแคว้นมคธซึ่งตัวเองตอนนั้นอยู่แถวเชนไนทางตอนใต้ให้ไปหาซะเพื่อว่าจะได้บรรลุธรรมจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่ว่าปฏิญญาว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่จริงๆไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนเที่ยวไปโฆษณาท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์เงินน่ะมีกิจจำเป็นต้องใช้เงินเอามาให้ดูไม่ได้ไม่มีจ่ายจริงๆโฆษณาว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีเอ้ามีแต่ราคาคุยนี่นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นปาหิยะพอได้รับการเตือนสติมุฟังปาหิยะนี่คิดได้นี่ยังมีโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนมาเตือนรอดแล้วนะรอดจากภัยคือเรือแตกมาติดกับอีกไม่รอดจากภัยคือมิจฉาทิฏฐิตอนนี้มีเพื่อนดีมาช่วยโอ้โหรอดหลุดออกมาจากติดกับบ่วงคือมิจฉาทิฏฐินั้นมาตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางในนิทานก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าเดินทางจากเมืองเชนไนไปที่เมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเครื่องบินนี่ก็ต้องมี5ชั่วโมงถ้าเดินทางโดยรถยนต์นี่ก็ต้องเป็น 20-30 ชั่วโมงนู่นน่ะถ้าเดินทางโดยเท้าหรือขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องเป็นหลายๆวันอยู่นะแต่ก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่านับคืนเดียวคือคืนไหนเพราะว่าพอไปถึงที่จะต้องนอนพักไม่ต้องว่าต้องรีบเข้าที่พักตอนที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ไม่เลยค่ำตรงไหนพระอาทิตย์หมดตรงไหนเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้แล้วจึงค่อยนอนพักตื่นนี่ตื่นก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกพอพระอาทิตย์เริ่มมีแสงขึ้นมาปุ๊บไปเลยไม่ต้องรอให้ขึ้นเต็มที่เพราะนั้นแต่ละคืนแต่ละที่แต่ละจุดที่นอนพักนี่ยังไม่ได้ว่า1ราตรีเต็มๆไม่ได้เขาจึงไม่นับว่าเป็น1ราตรีก็นับ1ไปเรื่อยๆ1ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ขึ้นวันใหม่ซะทีเนี่ยด้วยความรีบร้อนด้วยความเร่งรีบเอาเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องรองเอาเรื่องการไปถึงเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงแล้วขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนโอ้เกือบไม่ได้เหมือนกันค ขออยู่สามรอบจนรอบที่สามเนี่ยจึงได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินล่ะพอได้ฟังตรงนี้เท่านั้นท่านฟังรอดคราวนี้รอดของจริงเลยไม่ใช่แค่รอดจากเรือแตกไม่ใช่แค่รอดจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไปสวรรค์แต่รอดคราวนี้รอดพ้นไม่ตายเป็นอมตะคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รอดแล้วนี่ท่านฟังแต่ร่างกายนี้ก็ยังถูกวัวขวิดนะนี่ถือว่ารอดแล้วนะแต่กายยังไงมันต้องตายเพราะมีเกิดมาแล้วต้องมีตายพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะว่าท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วท่านก็ต้องปรินิพานเขาจะไม่เรียกว่าตายแบบไม่รอดแบบนั้นแต่เรียกว่าปรินิพานเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่ารอดพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังปรินิพานปรินิพานนี่คือรอดท่านผู้ฟังรอดจากภัยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติไม่ตายแล้วเพราะไม่ไปเกิดถ้าตายต้องไปเกิดอีกใช่ไหมแต่พอไม่ต้องไปเกิดอีกการตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าปรินิพานรอดพ้นภัยอย่างนี้ที่รอดพ้นได้นั้นเพราะอะไรนะอ๋อก็เพราะว่าปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐไงถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐท่านผู้ฟังเราจะรอดจากภัยเหล่านั้นภัยอาจจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยภัยเหล่านั้นบางทีเราอาจจะมีใครช่วยได้กู้ภัยบางทีก็ไปช่วยเขาอาจจะช่วยได้ภัยจากสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้บางครั้งยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่มันเป็นภัยจริงๆท่านผู้ฟังคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะเจ็บหมอเขาช่วยได้เช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งเขาก็ช่วยให้ยารักษาพอไม่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งหายบางทีเป็นโรคหัวใจเขาก็ให้ยารักษาได้เอาแต่ว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเขาก็ยังทำแผลให้ได้แต่ความเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงจะมาช่วยกันไม่ให้เจ็บโอ้ยังไงก็เจ็บบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้หมดแกนี่ก็ไม่ได้เลยที่บอกว่าคนนี้เขายังเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ดูไม่แก่เลยจริงมันแก่นั่นแหละแต่เขาปกปิดเอาไว้มันมองไม่เห็นเฉยๆไอ้ที่เขาไม่ให้ดูอ่ะจุดที่มันแก่เขาไม่ให้ดูมันก็เลยไม่เห็นเขาก็ให้ดูไอ้ที่ตรงมันไม่เปลี่ยนดิก็เลยคิดว่าไม่แก่แต่ความแก่มีแน่มาแน่มีมาแล้วช่วยกันละกันไม่ได้เลยนะรู้ฟังลูกจะมาบอกว่าเออแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวลูกแก่ให้แม่จะบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่าตายเลยเดี๋ยวแม่ตายแทนให้มันไม่ได้ท่านผู้ฟังมันเป็นลักษณะที่เกิดเฉพาะตนไม่ได้ว่าจะใครจะช่วยใครได้เมื่อภัยแบบเนี้ยมาถึงซึ่งมาแน่อะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนั่นก็คือองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาผู้สั้นๆนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เราพ้นจากภัยความตายไม่ว่าจะมารูปแบบของภัยธรรมชาติสัตว์ร้ายโจรขบถน้ำท่วมไฟไหม้ใดๆก็ตามกรณีของพาหิยะมาในรูปแบบของแม่วัวมาควิดตอนที่ท่านไปหาผ้าจีวรจากกองหยากเยื่อมาเพื่อที่จะขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีแม่โคมาควิดในเวลาที่มาควิดนี่ก็ทำให้เส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาข้างซ้ายมันฉีกขาดเลือดไหลออกจากตัวหมดไม่ทันนานก็ตายแต่ความตายในครั้งนั้นท่านผู้ฟังทำอะไรท่านไม่ได้ละเพราะว่าท่านพ้นละเหนือละรอดละรอด จากความตายคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีความตายทำอะไรท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีกิเลสละที่จะไปเกิดไปแก่ไปตายอีกไม่มีการจากไปครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรินิพพานอันนี้ถือว่ารอดรอดจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายประเด็นในที่นี้ท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังpause แล้วก็ลองไตร่ตรองใคร่ครวญดูเนี่ยนะเพราะว่าในมิติหรือว่าโดเมนหรือในทางด้านการปฏิบัติที่เราจะทำได้นะท่านผู้ฟังมันมีหลายมิติโดยไม่ว่าจะมิติทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมก็ด้านหนึ่งมิติทางด้านการปฏิบัติทางวาจาทางกายนี่ก็อีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี่คือทางสิ่งภายนอกแต่ที่ว่าทางกายวาจานี่คือกายวาจาของเราที่เราจะเตรียมต้องทำยังไงพูดยังไงแล้วก็ทางใจก็มีเราจะต้องเตรียมทุกด้านไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเรายังมีความกังวลใจเหมือนกรณีพวกช่างไม้นี่บางส่วนที่เขามีความกังวลใจแล้วเขามาปกปิดความกังวลใจนั้นด้วยการไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นให้มันเพลิดเพลินใจอันนี้คือประมาทใช่ไหมเราจะไม่ให้กังวลใจคือเราเตรียมใจจิตใจเราต้องดำรงยังไงต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสมาธิมีสติปัญญาทั้งกายทั้งวาจาล่ะโอ้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราเตรียมใจแบบนี้ให้มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้เราจะมีความสบายใจใช่ไหมพอมีความสบายใจแล้วการกระทำทางภายนอกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเตรียมข้าวของเราเตรียมได้เตรียมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีบางคนมีมากก็เตรียมมากบางคนมีน้อยก็เตรียมน้อยถ้าไม่เตรียมจะตกใจมากถ้าเตรียมไว้มากจะตกใจน้อยหรือไม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมซึ่งในทางจิตใจเนี่ยเราเตรียมได้กันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยทุกฝั่งให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีการตระเตรียมจิตใจของเราให้ตั้งเอาไว้อย่างดีทางด้านกายภายนอกสิ่งของข้าวของจะมากจะน้อยใจเราสบายละถ้ามีชีวิตสืบต่อไปเราก็รอดถ้าชีวิตเราจะไม่มีต่อไปเราก็รอดเหมือนกันเป็นทางรอดที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบไว้ให้เพื่อให้เรามีความสบายใจในการทำในการปฏิบัติวันนี้จึงได้นำนิทานชาดกสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องสมุทวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางทะเลเป็นเรื่องของกลุ่มช่างไม้ที่ไปอยู่เกาะกลุ่มหนึ่งก็รอดพ้นจากภัยสึนามิน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของท่านพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่บางคนรอดแล้วก็ยังกลับไปติดกับอีกติดกับดักแล้วยังรอดมาได้อีกในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา.orgpanya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide ทาดา Maxim Lineman Lala Move และฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วครับ25กันยายน2569ครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้เรามาพบกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าไม้สองรับ
0: ไม้สอง
1: รับไม้มา
0: คือเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนอะพี่กบในข่าวยามเช้านะ
1: คิดว่าปีหนึ่งเราน่าจะเจอ
0: ครั้งหนึ่ง
1: ครั้งสองครั้งประมาณนี
0: ้เหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไง
1: เป็น
0: ชกเป็นรอบๆเหมือนแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะแบบสองปีครั้งสี่ปีครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ดูดีนะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณต้น
0: ครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับหกโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์สดให้ได้ชมกันอีกหนึ่งช่องทางแล้วครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเส้นทางไหนนะคะรถติดบ้างหรือยังเพราะว่
0: า
1: เมื่อช่วงเช้านะคะใครที่อยู่กรุงเทพเส้นรอบนอกเนี่ยที่จะเข้ามาตั้งแต่สะพานใหม่มาปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังแล้วนะในบริเวณการทางลอดอุโมงค
0: ์
1: ระหว่างแยกแต่ละแยกเนี่ยเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
0: ใช่ตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆแล้วก็หยิมหยิมมาตลอดคืนเลย
1: แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแต่ว่าช่วงกลางดึกเนี่ยไม่ตกหนักอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้คิดว่าการจราจรเนี่ยน่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยออกมาสักประมาณก่อนประมาณตี 4:45 เนี่ยรถไม่ค่อยมีแต่เมื่อเช้าเนี่ยคาดการว่าคนน่าจะคาดคะเนแล้วแหละว่าถ้าฝนตกแบบนี้รถติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกก่อนพอออกก่อนปุ๊บรถติดค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ว่าไม่ใช่ท่วมแบบว่ารถไปไม่ได้นะยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านทักทายมาบอกว่าอย่างอ่างทองรามศักดิ์อ่างทองเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะคะคุณวนิดาเข้ามาแล้วคุณหนุ่มนะคะเข้ามา
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ทักทายกันมาได้นะการทบุรีฝนตกทั้งคืนเหมือนกัน
0: ใช่มีพี่พรทิพย์พามาพี่เจษฎาพงษ์มาพี่รจนานะพี่วนิดานะครับพี่รามนะครับพี
1: ่
0: หน
1: ุ่
0: มพี่หนุ่มทักไปแล้วพี่ไพบูลย
1: ์
0: พี่กิติการ
1: พี่นพพรนะคะคุณรามคุณเรียมนี่แหละบอกว่าเช้านี้วันนี้ว่าน่ะสกลนครไม่มีฝน อยุธยาเนี่ยก็ตกทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตกอย
0: ู่อยุธยา
1: เนี่ยน้ำ
0: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะสักนิดนึงใครอยู่แถวอยุธยาเนี่ยส่งข่าวมาบอกกันหน่อยเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเลยทำให้โซนที่ด้านล่างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยอยุธยาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะเดี๋ยวรอดูในพื้นที่แจ้งข่าวกันมาสักนิดนึงนะครับพี่วนิดาบอกว่าฟังจากแม่สะเรียงนะแม่สะเรียงเป็นยังไงบ้างพี่พิสมัยราชบุรีฝนตกทั้งคืนด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์แจ้งเตือนในช่วงกลางดึกเลยนะประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันพอตื่นเช้ามาอาจท่วมจริงๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันก็คือชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมได้ภาคกลางก็ไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคเลยนะแล้วก็ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์เตือนตั้งแต่กลางดึกแล้ว
0: ใช่ครับผมแล้วก็เขามีออกประกาศมาเหมือนกันนะครับฉบับล่าสุดเลยเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงนี้ไทยเราเองยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งจะมีผลยาวไปจนถึง27กันยายนเหมือนกับประกาศก่อนๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรมอุตุเขามีการออกประกาศกันอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เขาเจาะมาเฉพาะในช่วง25ถึง27กันยายนเนี่ยทั้งเหนืออีสานตอนล่าง ภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนยังคงตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะครับส่วนพี่น้องที่จะเดินเรือนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็แรงขึ้น
1: อ่
0: าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูปริมาณฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า 60% ถ้าฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้นะคะปริมาณฝนเยอะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแน่นอนทางภาคกลางก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าน้ำเหนือไหลลงมานะคะตอนนี้ภาคเหนือวันนี้นะคะอยู่ที่ 60% แล้วก็ภาคอีสานฝน 70% นะคะจะตกหนักในบางที่บางแห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 80% เยอะหน่อยค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% เหมือนกันภาคใต้อันดามัน 60% ส่วนภาคกลางวันนี้ 80% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ 80% วันนี้ปริมาณฝนเยอะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี
0: ้
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องซึ่งประกาศออกมาว่าตกไปถึงวันที่27ใช่ไหม27นี้ถ้าตกต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยวางแผนไว้ว่าจะต้องรับมือยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมในขณะที่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปเรื่องของโซนของภาคกลางเนี่ยเน
1: ื่
0: องจากว่าอาจจะต้องติดตามเรื่องของการระบายน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางปภ.เองก่อนหน้านี้เขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเมื่อช่วงวันที่23-24 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการที่จะเหตุจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าเขาคาดการว่าในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับสถานี C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะมีลำน้ำน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบประมาณอีก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเหนือที่จะเข้ามาในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก70เซนจนถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างอยุธยาในโซนของอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเนี่ยรวมไปถึงอ่างทองที่พิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทในอำเภอสัพพยาต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการแจ้งพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย10 จังหวัดเนี่ยอย่างเช่นอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ส่วนทางฝั่งของกรมชลประทานเองเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็จะมีการประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝนไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเขาจะต้องระบายน้ำเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อคืนนี
0: ้
1: ฝนตกต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวไปติดตามทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมไปดูกันที่ยังคงเป็นที่เรื่องน้ำนะครับแต่ว่าไปดูในส่วนของทางป่าโมกอ่างทองสักนิดนึงนะเพราะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหเขาบูรณาการทั้งทหารฝ่ายปกครองชาวบ้านเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเองนายณทีมนตรีวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ของตำบลผงเหงนะครับอ่างทอง ถูกน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นคือมอบสิ่งของยางชีพให้แล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนเนี่ยแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็บอกนะครับว่าเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยก็สแตนบายช่วย24ชั่วโมงกลุ่มเปราะบางเองก็ต้องสำรวจให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็หากต้องการเรือสัญจรเข้าออกเนี่ยก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจเนี่ยเข้มงวดความปลอดภัยเรื่องของสินด้วยเนอ
1: ะ
0: บางทีบ้านน้ำท่วมแล้วก็อพยพไปอยู่พื้นที่ที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหน่วยงานต่างๆคอยดูแลเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนเนอะป้องกันถ้ามีการขโมยเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินคดี2เท่าเลยนะครับเขาถือว่าซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนด้วย
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะมาดูในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มสภาพอากาศด้วยค่ะซึ่งมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงออกมาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับให้จังหวัดเนี่ยที่ได้รับเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วกันเนาะบอกแบบนี้คือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ติดแหล่งน้ำหรือว่าอาจจะมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไว้อย่างล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะโดยมีการสั่งการนะคะว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตรวจสอบเร่งตรวจสอบความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยแล้วก็สถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงซึ่งหากว่าพบว่าจุดไหนเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีข้อจำกัดในการรับมือก็จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านกำชับเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยค่ะซึ่งก็ได้ขอให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบความพร้อมนะคะก็คือทางคุณชัยเศรษฐ์ไทยคุณเจเศรษฐ์เนี่ยคุณเจเศรษฐ์ก็สั่งไปแล้วนะคะว่าทางแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปตรวจสอบมาด้วยนะคะพร้อมกับให้ความสำคัญกับคุณภาพแล้วก็ความเหมาะสมของเรื่องของอาหารการกินสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเพียงพอเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ประสบภัยได้ตามความเหมาะสมนะคะคืออาหารเนี่ยต้องสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับการแจ้งเตือนนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็กำชับค่ะว่าจังหวัดในฐานะที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยต้องสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ในพื้นที่เนี่ยประกอบกับการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีค่ะซึ่งหากว่าพบว่ามีความเสี่ยงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนสามารถประสานดำเนินการผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว
0: ้
1: โดยไม่จำเป็นต้องร้องรอให้สถานการณ์นั้นรุนแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะแจ้งเตือนได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าในภาวะภัยพิบัติแบบนี้ต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยใช้ทุกช่องทางแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างสำหรับข้อมูลจากโซเชียลนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าตำหนิการนำเสนอข้อมูลจากเพจหรือว่าช่องทางอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นข้อมูลหลักโดยเฉพาะข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยมาจากหน่วยงานหลักนะอย่างเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาปพ.อะไรแบบนี้สนช.เนาะกรมทรัพยากรน้ำก็ดูในภาพรวมแล้วก็รวมถึงสื่อภาคหลักนะสื่อหลักแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะ
0: อย่างของเราเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงพื้นที่ทั้งสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานอย่างกรมชลประทานเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้ ้คือทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไปติดตามสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทานเองเขามีการบริหารจัดการน้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาเขาทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่ให้กระทบในพื้นที่นะครับและเขามีการทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมกันปรับการระบายรวมกับเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้ำทางตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเริ่มลดลงนะแต่จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนถึง27กันยายนอย่างที่บอกไปแล้วภาคกลางเองฝนก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเองเขาจะมีการกำชับให้ชลประทานในพื้นที่เนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำพิจารณาข้อมูลอื่นๆด้วยนะนำมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดการน้ำกันต่อไปแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารเนื้อแจ้งเตือนน้ำอย่างที่เมื่อสักครู่พี่กบได้บอกไปอย่างส่วนของคุณเจเซที่บอกว่าเดี๋ยวเขามีเซลล์บอสแคทเนอะในการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรับมือน้ำอย่างทันท่วงทีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้นำทีมคณะเนี่ยลุยน้ำท่วมค่ะคุณต้นช่วยพระสงฆ์นะคะพ้นจากพื้นที่เสี่ยงคลองพระสะทึงพระสะทึงนะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่คลองพระสะทึงค่ะคือปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังซึ่งอยู่ที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะคุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะท่านก็ได้นำทีมคณะนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับประเมินระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านผู้ว่าสักแก้วเองก็ประสานหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าการช่วยเหลือพระนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปนะคะออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำลังคนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ครับผมในขณะที่เมื่อสักครู่ที่สระแก้วเนื้อขยับมาที่ชลบุรีกันสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองที่
1: พัทยา
0: ก็ท่วมในหลายจุดเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีข่าวที่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับซึ่งเมืองพัทยาเองโดยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเศษเนี่ยเขามีการเปิดสายด่วนนะ1337โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในส่วนของเมืองพัทยานะครับ1337ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามข้อมูลเรื่องของสถานการณ์น้ำได้แล้วก็ขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านนายกเมืองพัทยาเขาก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการระบายน้ำเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังของเมืองพัทยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้แล้วก็ถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่านะอันนี้เขาติดตามเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงหลักๆที่พอฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยน้ำจะ ท่วมขังได้ง่ายในส่วนของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำของเมืองพัทยาเองเนี่ยรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าตกเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมรอการระบายเหมือนที่เจอเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วถ้าตกหนักในระดับ100-120มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองพัทยาเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครอยู่เมืองพัทยาที่ยังคงเจอน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือก็สายด่วน1337นะครับ
1: ค่ะมาดูในฝั่งของกรุงเทพมหานครนะคะคนเมืองเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องรถติดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนี่มาเจอเรื่องของฝนตกไม่หยุดอีกนะคะก็อาจจะต้องการเดินทางเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่จะออกเดินทางจากบ้านที่ฟังอยู่ข่าวยามเช้าอาจจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเส้นทางไหนบ้างมีน้ำท่วมบ้างนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องยาวๆมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักๆหลายจุดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกค่ะก็เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็วางแผนการเดินทางด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ไหนต่ำๆนะอย่างเช่นเส้นสายไหมตกเนี่ยถ้าตกหนักต่อเนื่องประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะน้ำท่วมแล้วนะคะดิฉันผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกสักประมาณ5โมงเย็นแล้วไปผ่านตอนประมาณทุ่มหนึ่งครึ่งล้อไปแล้วชะลอตัวแล้วก็รถเริ่มติดนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยค่ะ
0: ครับผมขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเองเขามีเรดาร์ฝนเนอะช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งธนบุรีตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดเมื่อเช้านี้อยู่ที่เขตมีนบุรี 95.5 มิลลิเมตรนะครับ
1: ส่วนบ้านดิฉัน
0: นี่นะฝนตกเยอะอยู
1: ่ใกล้เคียง
0: นะครับแต่ละพื้นที่ก็ถ้าสมมติติดตามอยู่ก็ส่งข่าวมาบอกกันได้ละกันนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก29นาที6:30 นาทีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงจังหวัดตรังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อวันที่23กันยายน2569โดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับแล้วทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้คือพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันไม้ผลคือทุเรียนหมอนทองและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9รายด้วยกันและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกกันด้วยแล้วทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำคณะข้าราชการตชด.จำนวน5นายและนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังจำนวน13คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569ครับและจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวังสะปทุมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพัฒนามาตรฐาน Data Center โดยนายกรัฐมนตรีจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google พร้อมพบหารือกับนางรูธพรัตน์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานพร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยอีกด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้ำให้คนไทยสบายใจได้รัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันและยาเสพติดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแล้วในการนี้นายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในต่างประเทศว่าขอให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้าทางรัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งเลยทีเดียวซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์ยาเสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวปิดท้ายแล้วครับว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ว่าประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำเลยครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูล

ถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำกันหน่อยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดภาคกลางบอกว่าให้รับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยประชาชนวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยได้เน้นย้ำผ่านตนเองให้แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันได้แก่พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่พร้อมกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประสานศูนย์ปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นขอให้แจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพร้านอาหารและผู้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้เตรียมมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้พื้นที่สื่อสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยว่ายังไงรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยจะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning คืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตาม

0: กฎหมายเลยครับและก็จะมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินเพื่อความยั่งยืนก้าวสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลร่วมติดตามการหารือแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Groupannual meetings จากทั่วโลกในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6นาฬิกากับอีก47นาทีกับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงเมื่อสักครู่คอมเมนต์ไหลไปไวมากเลยต้องขออภัยจริงมีพี่พงศักดิ์ทักมาพี่ลุงนะบางปะกงฝนตกนะตอนนี้พี่ชัยนาทาวบางละมุงชลบุรีฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังตกหนักอยู่เลย
1: ค่ะพี่มารีบอกว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะคะคุณบุญชัยท่าหารมีอีกหลายท่านนะคะ
0: ครับพี่แยมพโยตาอ่านถ้าอ่านพรโยพรโยตาอ่านผิดขออภัยนะครับ
1: พรโยตา
0: พรโยธา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีมอร์นิ่งพี่นนท์พี่กบนะครับ
1: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ
0: พี่ไกวันอยู่ชุมพรฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกครับ
1: ค่ะคุณวันดีนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วค่ะฝน
0: ขอบคุณครับ
1: ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่หยุดตกเลยขออภัยค่ะฝนยังไม่หยุดตกเลยพระนครศรีอยุธยาคุณสุนทรหนองน้ำขาวอยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีบอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่เหมือนกันคุณสุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมาดูอีสานกันบ้างบอกว่าอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินริน
0: พอกับนี่พี่คงเดชอยู่ขอนแก่นเหมือนกันบอกว่าฝนตกหยุดตลอดคืนตอนนี้ท้องฟ้ามีก้อนเมฆปกคลุมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะคุณประภาคุณชาตรีนะคะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะ
0: ครับมีพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่ณัฐพลนะครับสวัสดียามเช้าในหัวปามนะครับสวัสดีครับพี่ประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้า
1: ค่ะคุณอันนี้วัดเผาเครืองนะคะอำเภอเชียนใหญ่บอกว่าเสียงดังฟังชัดเจนดีครับน่าจะหัวกระจายข่าวหมู่บ้านนะ
0: พี่พับพลึงพี่วัดพี่สมจิตบรรพตพิสัยทักมานะครับแต่ไม่แน่ใจสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับ
1: คุณเจนจิราบอกว่าเช้านี้ข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะสุดยอดไปเลยคุณบุญมาสีมาแต่ว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันที่อู่ทองพระพลาชัยค
0: ่
1: ะ
0: สุพรรณบุรีนะครับพี่น้องชาตรีมาสวัสดีครับคุณพี่ประภาคุณพี่วัดเผาเครืองนะครับของอำเภอเชียนใหญ่เสียงดังฟังชัดครับฟังอยู่ว่าพอเครื่องชานี้มืดฝนมาก
1: ค่ะคุณนิคมบอกว่าฝนตก2สัปดาห์แล้วนะคะที่หนองบัวนครสวรรค์แล้วก็คุณจิรภาคุณธนพลยะโสธรฝนตกครึ้มทั้งวันค่ะ
0: พี่โกศลกาลสินก็ฝนตกเล็กน้อยจันทบุรีจากพี่คมสันเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจอ่านไปยังฝนตกทั้งคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยครับ
1: พี่มารีบอกว่าหนองแขมฝนตกหลายชั่วโมงแล้วนะคะต่อเนื่องเลย
0: ครับ
1: คุณบุญมาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าขานชื่อเขาหน่อย
0: เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณบุญมานะวันนี้อ่ะไปดูกันที่เรื่องนึงละกันเมื่อวานนี้มีการบุกจับบ่อนแถวแฟลตดินแดงเลยนะ
1: อีกแล้วเหรอ
0: นะเป็นชุดหน่วยสวาทเนี่ยจากปกครองกรมการปกครองเนี่ยแหละไปเขาบอกว่าปิดประตูตีแมวเลยนะทลายบ่อนไฮเทคกลางแฟลตดินแดงรวบนักพนันกับเจ้ามือเนี่ย53รายแล้วก็พบผู้จัดให้มีการเล่นก็คือเจ้ามือเนี่ย8คนนะครับแล้วก็สัญชาติกัมพูชานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขานำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเมื่อช่วงวันที่23เมื่อคืนก่อนนู่นเนี่ยนะครับแล้วก็วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจับกลุ่มเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนำกำลังเนี่ยจับได้53รายอย่างที่บอกแล้วเขาพบของกลางเนี่ยนะเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณ 630,000 รวมแล้วเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพวกตู้ม้าถาดอุปกรณ์การพนันสมุดบัญชีนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงต่อไปแล้วก็ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ
1: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็สั่งการไปเลยค่ะเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องขยายผลคดีบ่อนการพนันที่ในเขตดินแดงนะคะที่ไปเจอนี้พร้อมกับตรวจสอบการต่อเติมอาคารด้วยเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการดำเนินคดีขั้นสูงสุดค่ะซึ่งจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าหลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองเนี่ยได้มีการบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดนะคะกลางแฟลตดินแดงโอ้โหนี่แบบ หยามตำรวจมากเลยนะเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะท่านนายกก็รับทราบเรียบร้อยแล้วท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านสั่งการไปแล้วนะต้องเร่งขยายผลดำเนินคดีทันทีแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบมาให้หมดนะคะให้เร็วที่สุดด้วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมก็คือกสทช.นะคะเร่งตรวจสอบกรณีที่มีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาระหว่างการจับกลุ่มด้วยรวมไปถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่าเข้าข่ายความผิดเนี่ยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบทันทีค่ะนอกจากนี้ท่านสั่งการไปยังผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะท่านก็ให้ไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงด้วยโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าได้รับผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงลงโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดสูงสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันอีกหลายพื้นที
0: ่
1: อันนี้น่าตกใจนะคะอีกหลายพื้นที่ซึ่งจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็คืนความสุขสงบสุขเนี่ยให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: โอ้แล้วเขาก็บอกว่าที่สถานที่ที่ไปจับเนี่ยคือใกล้กันมากเลยนะกับทางสถานีตำรวจหรืออะไรแบบนี้นะมันก็อยู่ระแวกระแวกระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
1: มันมีระแวกแบบว่าตรงนั้นก็สถานีตำรวจ อยู่ตรงนั้นอะของสอนออันนั้นอะไรสอนอดินแดงใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจแถวแถวนั้น
1: แถวนั้นมันก็จะมีสอนออยู
0: ่นะ
1: คุณเนี่ยว่าเลยบางทีเนี่ยอยู่ในเขตของพื้นที่ที่แบบมีหน่วยราชการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีบ่อนแต่ถามว่าไม่รู้หรอ
0: ตามข่าวที่เคยปรากฏมาก่อนนั้นเนี้ย
1: นะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปปราบออกมาได้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอามานำเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะ
0: ค่ะนะครับ
1: อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุด
0: ใช่คือจริงๆเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมันมีแต่เสียกระเสียเนาะ
1: ไม่มีได้หรอก
0: ทั้งแบบพนันออนไลน์หรือแม้กระทั่งบ่อนที่เป็นบ่อนพนันแบบนี้แหละนะครับอย่างพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนอะ
1: ค
0: ือบางทีอ่ะคือเหมือ
1: น
0: เล่นแรกๆเนี่ยมันตั้งระบบว่าให้เราแบบอุ้ย
1: อิ
0: ดได้อีกแล้วได้อีกแล้วเนี่ยแล้วหลังๆมาเราจะเริ่มเสียไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเล่นกับจิตวิทยาคนนะครับเหมือนประมาณว่าอุ้ยฉันเคยได้นี
1: ่เออ
0: ฉันเคยได้มาก่อนหน้านี้พอฉันเสียไปฉันต้องเอาคืน
1: นู่
0: น
1: นี่
0: น
1: ั่
0: นเออเราเคยได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาได้อีกมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอย่ายุ่งเลยดีกว่าเนอะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอามาดูแลรักษาบำรุงตัวเองซื้อของกินอร่อย
1: อร่อย
0: ไปซ
1: ื
0: ้อไปเที่ยวที่อยากเที่ยวอะไรแบบนี้ดีกว่า
1: เรื่องเที่ยวดีที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไปเที่ยวกันเถอะนะอย่าเอาเงินไปเสียโดยปราบประโยชน์แรกๆได้อยู่แล้วคุณลองดูเถอะแรกๆอ่ะได้ไม่อย่าไปลองอย่าไปลองนะไม่ต้องไปลองคุณเชื่อเถอะว่าแรกๆอ่ะได้อยู่แล้วนะคะหลังๆเนี่ยไม่มีทางได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่บ้างลงทุนแบบอะไรเก๊ๆอะไรเงี้ยเจอกันหมดแล้ว
0: นะแล้วเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็หลากหลายรูปแบบเนอะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่เรามีข่าวว่ามิจฉาชีพก่อนหน้านี้เขาจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเนอ
1: ะ
0: เพราะที่ไม่ค่อยสันทัดกับเทคโนโลยีเท่าไหร่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มของเจนซีกลุ่มที่อยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยแหละเพราะว่าใช้เทคโนโลยีบ่อยคือหมายถึงว่าตัวติดกับมือถือหรืออะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาเติบโตกับยุคนั้นอยู่แล้วเนอะแล้วก็ใช้ช่องที่เป็นช่องแบบนี้แหละของการที่เจนซีติดเทคโนโลยีเนี่ยเอามาอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่าเอาไหนๆก็อยู่กับเทคโนโลยีเนอะก็อ้างเลยให้โอนผ่านนู่นโอนผ่านนี่โอนผ่านนั่นแล้วก็เสียเงินโดยไม่รู้ตัวยังไงก็เรื่องนี้ก็ฝากไว้นิดนึงละกันเรื่องของเจนซีแล้วก็จริงๆทุกช่วงวัยเนี่ยแหละที่สามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได
1: ้
0: ก็ให้แบบเอ๊ะกันสักนิดนึงเนอะบางทีแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรอหรืออะไรแบบนี้นะครับ
1: โดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะซึ่งก็มีข่าวออกมาหลายครั้งเหมือนกันว่าน้องเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกทางออนไลน์นี่แหละแก๊งพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกคือหลอกเนี่ยมันมีหลายอย่างหลอกให้เสียทรัพย
0: ์
1: กับหลอกให้เสียตัว
0: อ
1: ันนี้น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะเด็กๆคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปในช่อง TikTok พูดได้เนาะ ช่องติ๊กต็อกช่องบ้านนับแต่ติ๊กต็อกเนี่ยเขาจะมีการระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเด็กเล่นอันนี้เขาจำกัดอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีว่าแอบเล่นทีนี้เด็กอะไม่รู
0: ้
1: ก็โดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกน้องก็ออกมาโดยไม่รู้คือออกจากบ้านไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยมารู้อีกทีก็เสียชีวิตแล้วแบบนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้องๆจะเล่นโซเชียลเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยค่ะ
0: หรืออย่างที่มีข่าวที่ว่านักศึกษาเนอ
1: ะ
0: ปี4ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วคือหลอกอ้างว่าไปพัวพันคดีฟอกเงินแล้วก็สั่งให้แบบว่าไปย้ายหอพักแล้วก็ห้ามติดต่อกับที่บ้านนะ อะไรแบบนี้แล้ววิดีโอคอลจับตาดูทุกฝีก้าว
1: ค
0: ือมิจฉาชีพแบบสั่งเลยให้วิดีโอคอลให้ดูเลยว่าคุณอย่าไปยุ่งกับใครนะอย่าพุ่งไปที่นั่นเดี๋ยวจะมีผลต่อนู่นนี่นั่นนานกว่า3วันสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทน
1: ี่
0: ก
1: ็ถือว่า 800,000 บาท
0: ใช่โอ้โหจริงๆตอนเป็นจริงๆตอนผมเป็นนักศึกษา
1: ถ้าเป็นดิฉัน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ได้อะไรหรอก
1: ไม่มีอะไรให้หรอกเพราะไม่มีไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะเก่งนะเราไม่มี
0: เราไม่เราอาจจะไม่ใช่เหยื่อของมิจฉาชีพเพราะเขาคงรู้แหละ
1: ที่บ้านก็ไม่มีไม่ต้องมาหลอกให้เสีย
0: เงินแล้วแหละนะว่าเออเอาไอ้นี่ไม่ได้อะไรหรอกนะเออนะครับอ่ะก็ฝากเตือนไว้ละกันนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงสั้นๆแล้วกันสักนิดนึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเค้าเตรียมเข้มเนอะไหนๆก็พูดเรื่องของการใช้โซเชียลเขาเข้มการใช้มือถือในโรงเรียนนะครับหลังจากที่วิจัยผลวิจัยเนี่ยชี้มาว่าเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมศึกษาเนี่ยไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันกระทบถึงต่อการเรียนรู
1: ้
0: และพฤติกรรมของเด็กนะส่วนในระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขารอดูกันอีกทีโดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่องของมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและชั้นเรียนแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระ